0: ภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการสนับสนุนซึ่งการทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการผลักดันประเทศไทยไปสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ต่อกันที่ผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจซันเดอร์แลนด์ชนะเชลซีที่เหลือ10คน2-1เวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะลีดส์ยูไนเต็ด3-0ไบรตันแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-3ท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะเอเวอร์ตัน1-0แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้แอตตันวิลล่า1-2ลิเวอร์พูลเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1คริสตัลพาเลซแพ้อาร์เซนอล1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซาเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจนาโปลีชนะอูดิเนเซ่ที่เหลือ10คน1-0โตริโน่เสมอยูเวนตุส2-2เอซิมิลานแพ้กายารี1-2และผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดปิดฤดูกาลบิยาเรอัลชนะแอตเลติโกมาดริด5-1ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศเชเดียรอบแรกโจวานนี่เอ็มเพสซี่เพอริคาร์ดนักขวัญลูกสกอตแลนด์ขวัญใจเจ้าถิ่นมือ83ของโลกแพ้โนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากเซอร์เบีย1-3เซต7-5 5-7 1-6 และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: และขณะนี้การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวนสิทธิ30ล้านสิทธิ์ล่าสุดเมื่อเวลา6นาฬิกา58นาทีมียอดคงเหลือ 15,115,477 สิทธิ
3: ์เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขอยู่ไม่ไกลด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการต่อผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่8ทับ2569วันนี้ณกองบัญชาการกองทัพบกเริ่มวันนี้แล้วไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดประชาชนร้านค้าลงทะเบียนรัฐบาลหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนักเรียนในร้อยไทยสร้างชื่อผลการเรียนดีเยี่ยมและขีดความสามารถโดดเด่นรุ่นปี2026ได้แก่นักเรียนในร้อยพีรวัตรชูศักดิ์และนักเรียนในร้อยนนทยศพัชรพงษ์เพลินณโรงเรียนในร้อยทหารบกสหรัฐเวสต์พอยต์รัฐนิวยอร์กสะท้อนศักยภาพกองทัพไทยในเวทีโลกกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109คุมเข้มชายแดนตรวจยึดยาบ้า3กระสอบ 1,80,000 เม็ดพื้นที่บ้านสงาวอำเภอเมืองจังหวัดเลยหน่วยนำของกลางยาบ้าไปยังสถานีตำรวจภูธรปากชมดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนมณฑลซานซีเสียชีวิตอย่างน้อย82ศพทางการจีนระดมค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางการตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเหมืองวิกฤตอีโบลาระบาดหนักในดีอาร์คองโกองค์การอนามัยโลกยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุดล่าสุด3อาสาสมัครกาชาดเสียชีวิตจากการจัดการศพที่ติดเชื้อสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันสั่งระงับเที่ยวบินเข้าออกพื้นที่สีแดงด่วนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค
1: ่
0: ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์25พฤษภาคม2569ดิฉันนวลภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: หลายท่านทักทายเข้ามาแล้วคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตค่ะ
1: คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีครับ
0: ค่ะคุณณัฐวาโยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่นะฮะ
0: หลายท่าน
1: เช้าๆนี่ก็จะมีคุณนิตยา
0: ใช่ค่ะ
1: จากบางกรวย
0: หลายคนก็แซวว่าเอ๊ะท่องชื่อแฟนคลับได้แล้วนะ
1: คุณดวงรักนี่จากจันทบุรีนะฮะ คุณโอ๊ตไฮโรก็เข้ามานะครับและอีกหลายๆท่านนะครับทักทายเช้าวันจันทร์วันที่หลายคนตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะรีบลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
0: ใช่ค่ะช่วงท้ายเดี๋ยวมีพูดคุยกันค่ะ
1: ครับในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างบางคนก็บอกยังหมุนติ้วอยู
0: ่
1: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันนะครับเช้าวันจันทร์เป็นวันทำงานรถอาจจะติดหน่อยนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับเหมือนสักครู่นี้บทเพลงอยู่อย่างจงรัก
0: ตายอย่างภักดี
1: ครับบทเพลงที่มีความหมายนะครับเพื่อให้กำลังใจแด่ทหารของพระราชาทหารของแผ่นดินทุกนายครับเมื่อวานนี้24พฤษภาคมเวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567ครับ
0: ค่ะคุณสุธีเมื่อวานดิฉันผ่านมาแถวลานพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะช่วงประมาณ2:30 น.เนี่ยโอ้โหเห็นคนบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นคึกครื้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไปร่วมแสดงความยินดีบางคนมาเป็นครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนนะคะถ่ายรูปสวยงามการข่าวบริเวณถนนราชดำเนินนอกตรงนี้นะคะ
1: ในร้อยห้อยกระบี
0: ่ในร้อยห้อยกระบี่นะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปี2567จำนวน230นายค่ะประจำปีการศึกษา2566 3นายประจำปีการศึกษา2565 1นายและจากสถาบันทางการศึกษาทางทหารต่างประเทศปีการศึกษา2567จำนวนอีก9นายด้วยกันค่ะ
1: ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567 85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567 2นายครับ
0: ค่ะและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนาวมินทรกษัตริยาธิราชเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567 87นายค่ะประจำปีการศึกษา2566 1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567อีกจำนวน6นายด้วยกันค่ะ
1: ส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเข้ารับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายครับ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกท่านที่ได้เล่าเรียนมาตั้งแต่นักเรียนเตรียมทหารมาจนจบนักเรียนในร้อยทุกเหล่าทัพเลยนะคะกี่ปีด้วยกันเอ่ย7ปีร่วมด้วยกันเนาะ
1: ครับ
0: สุธีย
1: ินดีกับครอบครัวทุกๆครอบครัวเลยครับลูกชายก็ถือว่าเป็นความหวังของครอบครัวทุกๆครอบครัวนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปครับในช่วงเวลาที่เราคนไทยนะครับมีเรื่องราวทุกยากลำบากก็มีสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์
1: นะครับอยู่เคียงข้างนะครับพระราชทานขวัญกำลังใจมาโดยตลอดทุกๆพระองค์เลยนะครับ
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดหนองคายค่ะ พื่อดูแลสุขภาพประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยผลการปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์พระราชทานระหว่าง 20-24 พฤษภาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะไม่ใช่แค่ที่หนองคายยังมีจังหวัดนครพนมด้วยบึงการด้วยซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับหนองคายชายแดนไทยลาวค่ะขับเคลื่อนการให้บริการทางการแพทย์การสาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทเป็นการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาทั้งด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนฟรีด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือพระมหากรุณานะครับของพระองค์เจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะครับที่พระราชทานความห่วงใยแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของสาธารณสุข
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับโอกาสนี้ก็ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจำนวน500โดสนะครับเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ในพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันนะครับโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของไทยแล้วก็ยังไม่มียารักษาให้หายขาดนะครับจากนั้นส่งงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์นะครับเพื่อผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนแล้วก็สัตว์จรจัดที่ไร้ที่พึ่งเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ไม่ให้เกินศักยภาพในการดูแลการทำหมันเป็นแนวทางสำคัญครับที่ช่วยลดปัญหาสัตว์จรจัดแล้วก็ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณสุธีค่ะมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะทางด้านของกรมสรรพาวุธทหารบกค่ะมีการเปิดการฝึกครูพลฉุดชักราชรถเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีทางด้านของพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีมีการเปิดพิธีไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่โรงเรียนสรรพาวุธทหารก็เน้นให้กำลังพลชุดครูฝึกสามารถถ่ายทอดการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแข็งแรงสง่างามพร้อมเพรียงซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติเขามีการฝึกท่าพื้นฐานสำคัญด้วยค่ะคุณสุธีอย่างเช่นท่าหยิบเชือกต้องทำให้พร้อมกันเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะท่าวางเชือกท่าถวายบังคมท่าเดินประกอบเพลงบรรเลงในพระราชพิธีก็ใช้การฝึกทั้งหมดเนี่ยร่วม2สัปดาห์ด้วยกันค่ะ
1: ครับช่วงปลายปีนี้ก็คงจะได้ชมความงดงาม ในพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็พวงมาลาหลวงรวมไปถึงตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุขราชนะครับมีระบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายลอบยิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับ
0: ค่ะขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะท่านพลตรีกรกฎผู้โชติท่านรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมพิธีรดน้ำศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองจิกปฏิบัติราชการสถานีตำรวจภูธรสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะวีรบุรุษผู้กล้าของเราจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสมเกียรตินะคะมีทั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ครอบครัวที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของตำรวจผู้กล้าผู้นี้ที่ปกป้องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรงจนสุดความสามารถจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
1: ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่4จังหวัดปัตตานีติดตามผลการปฏิบัติงานแล้วก็การเตรียมความพร้อมของหน่วยณที่ตั้งใหม่นะครับซึ่งดำเนินการมาแล้วเกือบ1เดือนโดยขอให้กำลังพลทุกนายให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะครับรวมไปถึงเรื่องที่พักอาศัยความเป็นอยู่แล้วก็การฝึกทบทวนตามหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งการปฏิบัติงานภายในฐานการออกปฏิบัติภารกิจการจัดเวรยามและก็การวางแผนการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความไม่ประมาทอยู่เสมอ แม้ทัพภาคที่4ก็ยังได้ให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมยืนยันว่าหน่วยเหนือนั้นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานและก็ยึดมั่นในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัดครับ
0: ในเรื่องของยาเสพติดค่ะคุณสุธีท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่ามีความห่วงใยนะในเรื่องของปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทกำชับบอกว่าให้กำลังพลหลีกเลี่ยงและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดค่ะหากตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายตามระเบียบราชการต่อไปส่งเสริมในเรื่องของระบบบัดดี้หรือว่าเพื่อนคู่คิดคอยดูแลช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษากันบางทีออกตรวจในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะคุณสุธีถ้าได้บัดดี้คู่ใจนะคะก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความสันติสุขในพื้นที่ปลายด้ามขวานเราค่ะ
1: ถัดจากกองทัพภาคที่4ไปที่กองทัพภาคที่2โซนอีสานกันบ้างนะครับพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีมอบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2จำนวน54หน่วยฝึกครับจำนวน108ลำหน่วยละ2ลำนะครับโดยมีผู้แทนจากแต่ละหน่วยเข้ารับมอบที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2นะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการฝึกอบรมและก็เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่กำลังพลแม่ทัพภาคที่2และคณะผู้บังคับบัญชานะครับก็ได้รับชมการสาธิตการใช้งานและก็ขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขับจากชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับของสปอรศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับซึ่งก็ท่านก็ได้ชมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะท่านพูดคุยพบปะมอบนโยบายให้กับคณะครูฝึกกำลังพลชุดสาธิตค่ะซึ่งตรงนี้ทางกองทัพบกให้ความสำคัญมากๆเลยคุณสุธีคำว่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยใช้ในภารกิจได้มากมายหลายอย่างโดยเฉพาะในการตรวจตราพื้นที่ตามแนวชายแดนทั่วไปนะคะท่านบอกว่าให้นำเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการฝึกทางทหารด้วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
1: ครับไปต่อไปที่กองพลทหารราบที่11นะครับพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่25นะครับที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อติดตามสถานการณ์รับทราบผลการปฏิบัติงานในการดูแลชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ก็ได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากกำลังพลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับย้ำการปฏิบัติภารกิจต้องทำด้วยความไม่ประมาทมีความพร้อมและก็ยึดมั่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังครับ
0: ค่ะชายแดนไทยกัมพูชานะคะวันนี้ทางด้านของกรมยุทธศึกษาทหารบกเขาก็พานักศึกษาวิทยาลัยการทัพบกนะคะหรือว่านักศึกษาวทบลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะกำลังเดินทางอยู่เลยนะขณะนี้ไปพื้นที่นี้แหละที่คุณสุธีกล่าวเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
1: ครับ
0: ไปดูทางด้านของการสกัดจับยาเสพติดกันบ้างปกติเราพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะทุกวันเลยแต่ครั้งนี้จับยาเสพติดได้มหึมาค่ะคุณสุธี20ล้านเม็ดน่ะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะขนมา4คันรถนะคะ24พฤษภาคมค่ะกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ภายใต้การอำนวยการของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะร่วมกับทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดหน่วยข่าวด้านความมั่นคงมีการแถลงผลการบุกทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ผู้ต้องหา4รายค่ะที่จับได้ยาบ้ามหึมา20ล้านเม็ดขนมากับรถยนต์4คันรถค่ะโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องเขามีการตั้งชื่อปฏิบัติการด้วยนะคะสืบเนื่องจากปฏิบัติการสายฟ้าแลบครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงของเช้ามืด23พฤษภาคมทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะก็ร่วมกับทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดบุกตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสำคัญในเมืองเลยค่ะจุดแรกก็คือที่โกดังถนนริมถนนสายเลยเพชรบูรณ์ตำบลบ้านเสี้ยวแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็คือบ้านพักริมถนนสายวังสะพุงไปยังภูหลวงตำบลกุดป่องยึดยาบ้าได้จุดละ10ล้านเม็ดรวมทั้งหมด20ล้านเม็ดตรงนี้เขาว่าเขาใช้เป็นจุดพักคอยก่อนที่จะกระจายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศความสำเร็จครั้งนี้มีการขยายผลเชิงลึกไปอีกนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเคยจับกุมไอ ล็อตยักษ์ได้ 1,958 กิโลกรัมนู่นเลยค่ะตั้งแต่วันที่10เมษายนแล้วก็ยึดไอเพิ่มเติมได้อีกในวันถัดมาจนนำมาสู่การตัดวงจรยาเสพติด20ล้านเม็ดในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีแล้วก็เดินหน้าขยายผลถึงผู้สั่งการรายใหญ่อย่างเร่งด่วนไม่ใช่น้อยเลยนะครับมหันตภัยที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานอยู่ทุกวันไม่ได้หยุดเลยนะครับเรื่องราวของยาเสพติดยาบ้าไม่ใช่เฉพาะแต่ทางโซนกองทัพภาคที่2นะครับกองทัพภาคที่3นี่ก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ23พฤษภาคมในช่วงเวลาประมาณ 5:23 น.ครับกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่33ได้จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวนะครับบริเวณถนนสาธารณะบ้านรินหลวงถึงน้ำรูตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อวานนี้24พฤษภาคมในช่วงเวลาประมาณ 2:30 น.หรือ 2:00 เศษเนี่ยนะครับตรวจพบรถยนต์รถกระบะยี่ห้อ Ford สีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนยพ.5218เชียงใหม่ได้ขับเข้ามาตามเส้นทางดังกล่าวหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน1รายเป็นผู้ขับขี่แล้วก็ของกลางเป็นยาบ้าซึ่งบรรจุอยู่ภายในกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน8กระสอบรวมทั้งสิ้น2ล้านเม็ดครับแล้วก็ยาบ้าเนี่ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำนะครับวางอยู่บนเบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังคนขับแล้วก็ท้ายกระบะครับ
0: ค่ะก็หวังจะตบตาเจ้าหน้าที่นะคะแต่ก็ไม่รอดพ้นนะคะกองกำลังผาเมืองก็ทำงานอย่างหนักนะคะตั้งแต่ช่วงของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็จับยาบ้าเนี่ยยึดยาบ้าได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ล้านเม็ด มีทั้งไอซ์ทั้งเฮโรอีนทั้งฟินคีตามีนอีกมากมายปะทะกับกลุ่มขบวนการ50ครั้งด้วยกันอ่ะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทำงานด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนค่ะไปดูเรื่องทหารใหม่กันบ้างกับ
1: กับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยฝึกทหารใหม่ก็มีการเปิดบ้านอีกแล้วนะฮ
0: ะ
1: โอเพนเฮาส์นะครับให้ญาติและผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมน้องทหารใหม่ผลัด 1/69 หลายหน่วยด้วยกันนะครับเปิดค่ายอุ่นไอรักครั้งที่2อ้อมกอดที่อบอุ่นนะครับจากใจกองทัพบกสู่ครอบครัวทหารใหม่เพราะทหารใหม่คือคนสำคัญในครอบครัวของเรานะครับความรักของผู้ปกครองคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ญาติทหารใหม่ในครั้งนี้นะครับเช่นที่มณฑลทหารบกที่33แล้วก็กองพันของมณฑลทหารบกที่33ครั้งที่2นะครับประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจัดงานที่เชียงใหม่สิไทกาวิละใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความคิดถึงแล้วก็รอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้มใจครับ
0: ค่ะการได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แววตาที่เต็มไปด้วยพลังของทหารใหม่เนี่ยตรงนี้บ่งบอกสิ่งที่ยืนยันว่าเราไม่ได้ฝึกแค่ทหารนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ว่าเราดูแลไปถึงครอบครัวและคนในครอบครัวของน้องๆทหารใหม่ด้วยนะคะกองทัพบกก็ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาร่วมรับใช้ชาติกับเราสัญญาว่าจะดูแลน้องคนเล็กอย่างดีที่สุดเลยทั้งในฐานะทหารในฐานะครอบครัวเดียวกันอย่างเช่นทางด้านของกองพลทหารม้าที่1กองพันทหารม้าที่12ค่ายพระยาชัยบูรณ์ค่ะอำเภอเด่นจังหวัดแพร่เนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติญาติได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ครับอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็ที่กองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้ต้อนรับครอบครัวทหารใหม่เช่นเดียวกันนะครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ซึ่งก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้พบปะทหารใหม่ในครั้งนี้แล้วก็มีจัดบริการอาหารว่างด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นขนมไทยผลไม้แล้วก็ไอศกรีมเลี้ยงครอบครัวทหารใหม่พร้อมทั้งเข้าพูดคุยให้กำลังใจบรรยากาศชื่นมื่นเลยนะ
0: ค่ะอร่อยเลยนะคะวันนี้มีการประชุมชี้แจงและสั่งการของท่านผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกครั้งที่8ค่ะคุณสุธีมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัดกันบ้างดีกว่าลงทะเบียนหรือยังคะ
1: ลงแล้วแต่ยังหมุนอยู่
0: ยังหมุนอยู่นะคะแหมวันนี้แล้วนะคะวันแรกเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายช่วงอัปเดตนะคะ
1: ครับ
0: 6:15 เขาว่ามีคนลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย15 ล้านคนด้วยกันประมาณ15 ล้านคนแหมภูมิใจค่ะหนึ่งในนั้นคือดิฉัน
1: ยินดีด้วย
0: ลงแล้วเรียบร้อยนะคะก็เปิดให้ประชาชนคนไทยอายุ18 ปีขึ้นไปที่ไม่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งในอดีตลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนผ่านทางแอปเป่าตังค่ะ
1: ครับก็สนใจใช้ซื้อสินค้าในร้านที่มีแอปถุงเงินนะฮะหรือร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสร้านอาหารเครื่องดื่มฟู้ดเดลิเวอรี่อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับก็ขอยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราคงจะต้องช่วยกันสมกับชื่อโครงการเนี่ยนะฮะไทยช่วยไทยพลัสคือบวก
0: ค่ะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนค่ะ
1: โอเคเดือนหน้านะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์บางทีอ่านคอมเมนต์ไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ไม่ค่อยได้ใส่เลยนะฮะในช่วงตลอด10กว่าปีหลังเกือบ20ปีนะครับผมคุณเอกราชส่งเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมว่าที่แชมป์ยูฟ่าด้วยนี่นะฮะแต่คุณเอกราชนี่ปกติคุณจะต้องบัฟผมไม่ใช่เหรอวันนี้คุณแบบมาอวยพงอวยพรนี้ยังไงฮะคุณจริงใจหรือเปล่าผมถามเท่านี้นะครับอ้าวเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งเพลงครับผมล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปฟังเขาร้องสดมาคุณผู้ฟังศิลปินคนนี้อยากแนะนำมากๆครับผมล่าสุดผมไปที่แจ๊สบาร์ร้านหนึ่งมาแล้วศิลปินคนนี้เขาไปร้องสดที่นั่นคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมที่แบบเรานั่งฟังใครสักคนร้องสดแล้วเราแบบเฮ้ยคือคนคนหนึ่งมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเครื่องดนตรีวันนั้นเนี่ยมีแค่กีตาร์หนึ่งตัวคีย์บอร์ด1ตัวแล้วก็ไวโอลิน1ตัวเท่านั้นคุณผู้ฟังพร้อมกับเสียงร้องของผู้ชายคนนี้ครับผมพิมพ์บอกเลยว่านี่เป็นอีก1ศิลปินที่น่าจับตามองมากๆคุณผู้ฟังเพลงนี้ไม่ได้ใหม่มากครับผมแต่ว่าเป็น1เพลงที่ออกมาจากศิลปินใหม่คนนี้เลยครับมีชื่อว่าพาทีครับคุณผู้ฟังศิลปินคนนี้และนี่คือ1ผลงานเพลงจากเขากับลาก่อนเธอที่รักฟังเพลงนี้กันก่อนไปพักกันสักครู่จ้า

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับเจเนียร์ครับมาครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: กลับมาต่อกันกับ EFM Morning Mood ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาใกล้ถึงเบรกสุดท้ายกันเต็มที่แล้วนะครับผมกับ EFM Morning Mood เช้านี้นะฮะแหมเป็นเช้าที่สดใสนะคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะจริงๆไทยช่วยไทยพลัสนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมกดเข้าไปสมัครกันด้วยนะมี2เคสนะครับผมเคสแรกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้สมัครคนละครึ่งรอบที่แล้วนะครับจะต้องรอ3วันนะคุณผู้ฟังส่วนใครสมัครคนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ทันทีนะจ๊ะมาไปกันต่อครับผมคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่ที่พิมพ์ชอบมากเลยอ่ะคือเช้านี้เนี่ยเราจะมาในธีมที่ว่าbuild up กันหน่อย build up energy กันหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนอ่อมไงเพราะว่าเช้าวันจันทร์เราต้องมีแรงไปทำงานต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นครับไปกันต่อเลยดีกว่ากับหนึ่งผลงานเพลงใหม่ส่งประกวดจาก Kiddo's Record จากน้องเพนครับผมกับแค่เธอยิ้ม

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นเธอมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

เอาให้หายคิดถึงพี่บี้กันหน่อยคุณผู้ฟังช่วงนี้อู้หัวจ้างตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขออนุญาตเปิดรักจับใจกันบ้างนะครับผมให้มันนอสทัลจิกคิดถึงพี่บี้สมัยแบบโอ้โหสมัยออกคอนเสิร์ตอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับผมฝากคุณด้วยกับเพลงนี้รักจับใจและก่อนนั้นสุดที่รักจากพี่บิ๊กดีเจราดด้วยนะครับเดี๋ยวรีแคปให้นิดนึงดีกว่าว่าชั่วโมง2นี้เปิดเพลงอะไรให้ฟังกันไปบ้างนะคุณผู้ฟังได้แค่เดินมาส่งครับจากพี่กวินดีครับผมไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนจากพี่ป๊อปปองกูนขอให้เธอหายดีครับจากเติ้ลเฟิร์สวันครับผมจากกันโดยสมบูรณ์จากกันชาลีครับเจอจรัสจากยังโอมเจ็บให้พังนะครับผมเกาะร้างห่างรักครับลาก่อนเธอที่รักจากพาทีและก็แค่เธอยิ้มจากน้องเพนด้วยคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายกันแล้วครับก่อนจากกันไปวันนี้เช่นเคยฝากไว้อีกหนึ่งครั้งกับอาหารแมวกินโนะเรียวมิตรฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับแล้วในเบรกสุดท้ายนี้นะครับผมก็มีคุณผู้ฟังนะฮะส่งมุกเข้ามาประกวดกันนะครับผมถามว่าเฮ้ยผลไม้อะไรไม่ง่วงเฉลยมาง่วงเย้สุดยอดเลยวู้ฮู นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะคนที่ฟัง DJP ไม่ใช่ประมาณนี้นะครับผมมันการเล่นมุกแบบนี้ความจริงมันเป็นโรคติดต่อนะคุณผู้ฟังเราฟังอะไรจากใครไปเยอะๆเนี่ยมันจะถูกอินฟลูเอนซ์โดยคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราอาจจะเป็นคนตลกฮะแต่ถ้าเปิดมาฟัง DJP บ่อยๆคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ตลกไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยลองเล่นนะฮะอยู่ด้วยกันได้นะครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันต่อกับแชร์ข่าวเช้านะครับผมเมื่อกี้ DJ Cable เข้ามารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพีมเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตออกจากห้องนี้ไปก่อนเพื่อที่ทำการเซตอัพแล้วก็ต้อนรับ DJ Cable DJ สุดยิ่งใหญ่ของเราประจำ EFM 94นะฮะเข้ามานี่คือต้องไหว้กันทั้งทางเลยนะครับผมพยายามคิดมุกแต่คิดไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นก็จบกันไปแบบเอิดๆให้ DJ Cable เลยละกันนะครับผมวันนี้ขอให้วันนี้ดีของทุกคนครับขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงนี้ครับเจอกับพิมพ์ได้ใหม่ EFM Morning Mood วันศุกร์นี้วันนี้ขออนุญาตลาไปด้วย1เพลงนี้จากพี่ EDC และ Osiris ครับผมกับไม่อยากให้เป็นฝันจ้าบ๊ายบาย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนและไทยช่วยไทยพลัสเทรนมาแรงคนพร้อมใจกดรับสิทธิ์พุ่งติดเทรน X และเทรนในโลกโซเชียลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยี

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หลังจากแอปเป๋าตังเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40หรือ60 40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่าแฮชแท็กไทยช่วยไทยพลัสและแฮชแท็กคนละครึ่งพุ่งติดเทรนด์ X และเทรนด์ในโลกโซเชียลซึ่งตั้งแต่ระบบเปิดให้ลงทะเบียนพบว่ามีทั้งคนที่สามารถทำรายการได้ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและคนที่ยังไม่สามารถทำรายการได้ขณะที่บางส่วนแสดงความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้หลากหลายอารมณ์โดยเฉพาะลงทะเบียนช้าเกินไประบบช้ารวมไปถึงโดนปลุกมาช่วยแม่ลุงป้าน้าอาลงทะเบียนแต่เช้าตรู่

0: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพียง2ชั่วโมงยอดลงทะเบียนเกือบครบ30ล้านสิทธิ์แล้วและจับตากรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยกกร.กรณีความโปร่งใสภาครัฐและภารกิจของนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
1: เริ่มวันนี้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนหรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยกกร.ผลสำรวจความโปร่งใสในภาครัฐตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 11:00 นที่อาคารกรมควบคุมมลพิษขณะที่รัฐมนตรีดีอีนัดแถลงข่าว 10:30 นวันนี้กรณีการพบข้อมูลลามกอนาจารลงในโซเชียลมีเดียพร้อมเร่งกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเวลา 10:30 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลและยังติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนประเทศฝรั่งเศสโดยเตรียมเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรมการปกครองประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับนายทะเบียนกรุงเทพมหานครนายทะเบียนจังหวัดนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเวลา 9:30 นโดยเป็นการประชุมออนไลน์ทางไกลในหัวข้อไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากรรมทางทะเบียนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: และล่าสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6:00 นที่ผ่านมาจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดเวลา8:04มียอดคงเหลือ 11,309,467 สิทธิ
2: ์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะ
7: Good
5: morning ครับ How are you ค่ะ
7: I'm fine very much นะ
6: จ้า
7: ครับผม
6: Thank you sit down please
5: เราเมื่อกี้เจอดาราข้างล่างรอลิฟต์อยู่ใช่ป่ะ
6: ยังไง
5: ดาราหันมาถามเลยอ่ะมึงลงหรือยังมึงลงหรือยัง
6: และอ๋องบอกลงอะไร
5: ลงอะไรวะ
7: น้ำหนักเหรอน้ำหนักเหรอง
5: งมากคืออะไรลงลงอะไรอะไรลงลงอะไร
6: บอกและอ๋องบอกไทยช่วยไทยไงทำไมต้องลงอ่ะ
5: เออ
6: คนรวยว่ะคนรวยมึงไม่
5: คืออะไรอ่ะ
6: แกไม่สนใจเลยอ่ะ
5: คือสนใจแต่ว่าแค่จำไม่ได้ว่ามันต้องลงแล้วนะ
6: วันนี้มาเตือนความจำ25แล้ววันนี้วันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
7: ครับ
6: บางคนสงสัยว่าไทยช่วยไทยพลัสคืออะไรมันคือคนละครึ่งแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาจ่าย60และเราจ่ายแค่ 40%
5: แต่ก่อนเราฮะแต่ก่อน50 50
6: ก็เลยได้ชื่อโครงการคนละครึ่งแต่ตอนนี้มันเป็น60 40เขาก็เลยใช้ว่าไทยช่วยไทยพลัส
7: ครับผม
6: เพราะฉะนั้นลงทะเบียนตอนนี้เหลือ11ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะ
7: ใช่เมื่อเช้านี้เนี่ยหลายคนก็เข้าไปมันเปิดลงทะเบียน6โมงตรงเนาะผมเข้าไปประมาณ6โมง20แอปของเป๋าตังค์พาสมันก็จะหมุนหมุนหมุนหมุนแต่ว่าตอนนี้เข้าได้
6: แล้ว
7: โอเคเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อย
5: ไม่ล่มนะ
7: ไม่ล่มแล้ว
6: ตอน6โมงครึ่งที่ว่าช้าน่าจะคนนัดเจอกัน6โมงไง
7: ประมาณนั้น
6: แต่นี้ลง6โมงครึ่งก็โอเคเรียบร้อยใครที่แบบลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์คราวที่แล้วสำหรับไทยช่วยไทยคราวที่แล้วอะง่ายมากเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีไอคอนที่เขียนว่าไทยช่วยไทย plus คุณคลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดรับสิทธิ์นะคะแล้วก็ตกลงยืนยันแค่นั้นจบแต่ใครที่คราวที่แล้วไม่เคยได้เขาเรียกว่าลงทะเบียนใดๆเลยไม่เคยสมัครเลยอันนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึง
7: 3วัน
6: ใช่
7: เขาจะมีขึ้นเลยถ้าคุณไม่เคยลงทะเบียนไม่ได้ใช้เนี่ยก็เลยขึ้นว่า3วัน
6: ใช่ๆแต่ก็ได้แหละถ้าเกิดลงทะเบียนเขาก็จะรอผลแบบไปเช็คก่อนว่าคุณควอลิฟายไหมได้โอเคหรือเปล่าเสร็จแล้วก็จะตอบรับแล้วก็เริ่มใช้1มิถุนายนนี้เริ่มเลย
5: เดี๋ยว1มิถุนายนเงินจะเข้ามา1,000
6: คืออย่างนี้ค่ะรัฐบาลน่ะซัพพอร์ตให้ 4,000 แต่เขาอ่ะจะให้คุณน่ะเดือนละ 1,000 เป็นระยะเวลา4เดือนเสร็จแล้วเนี่ยใช้สูงสุดคือ200บาทต
5: ่
6: อ
5: วัน
6: รัฐจะซัพพอร์ต 60% เราจะจ่ายเองแค่40เท่านั้นเองนะคะแล้วจะบอกว่าสมมตินะเดือนนี้คุณใช้ไม่หมดสมมติเราไม่ค่อยได้ใช้ทบไม่ได้นะเดือนที่2จะใช้ได้ 2,000 เป็นไปไม่ได้นะหมดแล้วหมดเลยยังไงก็ต้องใช้ให้ครบ 1,000 ในแต่ละเดือน
5: 200 200ใช้200ต่อวันน่ะห้ามเกินน่ะ200นี่คือส่วนของเราใช่มั้ย
6: ทั้งหมด
7: คืออันเนี้ยมันเป็นข้อถกเถียงมากๆผมอ่ะเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะผมเห็นคนออกมาให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วเนี่ย60 40ใช่มั้ยสมมติเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยเราอ่ะถ้าคิดเห็นแบบง่ายๆเร็วๆอ่ะเราจะคิดว่าเราจะต้องโอนเงินเข้าไปเพิ่มในระบบ400บาทคือรวมๆทั้งหมด400บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเทียบบัญญัติตายางออกมาสมมุติ 100% 1,000 บาทคือ 100% ใช่ไหมรัฐช่วย 60% ก็คือมันจะไม่ใช่600อ่ะ
6: มันไม่ใช่600บาทเอาง่ายๆคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะเป็นแบบรายละเอียดมันเยอะนิดนึงแต่เอาง่ายๆว่าสูงสุดน่ะในการใช้สิทธิ์น่ะ200บาท
7: รัฐ
6: แค่นั้น
7: รัฐช่วย200บาทก็คือต่อวันเนี่ยรัฐจะช่วย200บาทเราอ่ะจะจ่ายเองประมาณ133
6: ประมาณนั้น
7: รวมทั้งหมดเนี่ย1วันคุณจะสามารถใช้เงินได้333บาท
6: ใช
7: ่แบ่งเป็นเราเอง133แล้วก็รัฐ200บาท
6: ใช
7: ่แล้วก็รวมทั้งเดือนเนี่ยรัฐช่วย 1,000 บาทเราเนี่ยออกเอง667บาทจะเท่ากับเราสามารถใช้วงเงินได้ต่อเดือน166
6: 1,666อะไรประมาณน
7: ั้
6: น
7: ใช่นะฮะก็ต้องคำนวณกันนิดนึงนะแต่ว่ารวมๆแล้วง่ายๆ
5: เข้าใจ
7: ละ
6: วัน นึง
7: 300กว่าบาท
6: ถ้าจะใช้สิทธิ์ครบอ่ะก็เติมไปประมาณสัก1,000กว่าบาท1,000กว่าบาทประมาณเนี้ยได
7: ้ครับ
6: ใส่เข้าไป
5: บ้าเติม1,000เยอะเกิน
6: แล้วก็2เดือนก็ได้จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเติมไปประมาณ300บาทได้
5: ถ้ารัฐช่วย 1,000 ใช่ไหม
6: 1,000 บาท
5: เราก็ใส่เข้าไป600 667บาท
6: ใช่ประมาณน
7: ั้
6: น
7: มันจะเท่าม
5: ันจะพอดี
7: หมดกับเงินของรัฐพอดี
6: แต่ว่าใช้4เดือนเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะเติมเข้าในจีวันเลยสัก 1,000 2,000 เพื่อจะได้ใช้ยาวๆ4เดือน
7: ครับ แต่บางทีอ่ะไม่ถึงเพราะว่า
6: ผ
7: ่านเวลาหวยออกก็ใช้จีวอลเล็ตไปก่อน
6: ใช่
5: ดังนั้นนะวันหนึ่งวันหนึ่งแม็กซ์สุดอ่ะรัดให้เรา200เราต้องใส่เอง133ก็คือใช้ได้333จำง่ายๆตอง3เบอร์ตอง
6: แต่เอาเขามันก็เพียงพอต่ออาหารแบบ3มื้
7: อ
6: พอยิ่งต่างจังหวัดนะเขาบอกว่าเขาแฮปปี้มากเพราะว่า
5: พอนะ
6: พอเหลือเฟือเลยถ้าต่างจังหวัดแต่ในกรุงเทพเรารู้สึกว่าพอ3มื้อได้เลย
5: ถ้ากินแบบไม่ฟู่ฟ้ามาก
6: กินตลาดอ่ะได้เนาะ3มื้อได้เลยโอเคเลยอันนี้ก็รวมเหมือนเดิมนะคะก็คือdelivery อะไรได้เหมือนเดิมต่างๆได้เหมือนเดิมทีนี้สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเอาเรียกง่ายๆคือบัตรคนจนนะคะอันนี้ยังไม่รวมนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเนี่ยหลังจากเราหลังจากไทยช่วยไทย plus เนี่ยอีก2เดือนอันนั้นเขาจะเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เลยแล้วก็ไปซื้อในร้านสีฟ้าอะไรก็ว่าไป
7: ครับผม
6: ธงสีฟ้า
7: ครับผมนะฮะก็เช็คให้ดีแล้วกันคุณผู้ฟังครับว่าร้านไหนที่คุณจะไปใช้เนี่ยเขารับคนละครึ่งไทยช่วยไทย plus หรือเปล่านะครับบางร้านก็รับบางร้านก็ไม่รับนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็
6: ส่วนใหญ่รับ
7: ก็รับเหมือนกันนะครับ
6: ส่วนใหญ่ในตลาดนะรับแต่เราแฮปปี้มากเลยนะกับการที่แบบรวมอาหารใน delivery ด้วยอ่ะ
5: จริง
6: เนาะส่วนมากเนี่ยที่ใช้หมดคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่า
5: delivery กริ๊งเดียวเลย delivery มาเลย
6: ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่มีคนเซเลบาร์บอกเริ่ม15มิถุนายนนี้นะคะ
5: ใช่
7: โอเค
5: แต่มันไม่ได้ทุกร้านป่ะ
6: ไม่ทุกร้าน
5: มันแล้วแต
6: ่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่เขาร่วมกับ
5: ใช่
6: ไม่ใช่ร้านใหญ่อ่ะ
5: ใช่ถ้าไม่ร้านใหญ่ไม่ร่วมเลยอ่ะ
6: ให้ร้านเล็กๆเถอะเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจร้านเล็กๆ
5: อ๋อโอเคได้เลยได้เลย
7: ไหนมีใครมีปัญหาลงไม่ได้หรือว่าลงแล้วรวดเร็วมากอัปเดตเข้ามาหน่อยนะคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ามันก็ยังมีบางคนที่ยังคงแบบว่าหมุนๆติ้วๆอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่นะผมให้ไปเลย 90% น่ะลงได้รอบนี้สบายๆ
6: คือใครที่เคยใช้สิทธิ์คราวที่แล้วอ่ะมันง่ายมาก
5: ใช่ม
6: ั้ยแต่คราวนี้30ก็เยอะขึ้นกว่าเดิมนะ
7: 30ล้าน
6: เออ30ล้านสิทธิ์
7: แต่ว่าครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะไป15ล้านแล้วอ่ะ
6: ไวมากอ่ะก็คิดดูดิแบบเมื่อเช้าอัปเดตข่าวเหลือ11ล้านสิทธิ์น่ะ
5: เร็วมากอ่ะ
6: เร็วปะล่ะ
5: แก
7: ครับ
5: ฉันมีคำถาม
6: ว่า
5: คำถามแบบคนขี้งกอ่ะเนาะแล้วถ้าเราไม่เอาเงินใส่เขาไปเลยสักบาทหนึ่ง
6: ไม่ได้เนี่ยมีคนได้สิทธิ์นะแต่มันก็จะมีอีกหลายคนที่เขาไม่มีเงินเติมเว้ย
5: เข้าใจความหมายว่า
6: เข้าใจ
5: แล้วพันหนึ่งแล้วถ้าเราไม่เติมพันหนึ่งเราใช้ไม่ได้หรอ
6: ไม่ใช่เราเติมประมาณ333บาท
7: คือถ้าเราจะใช้แต่เงินพันหนึ่งของรัฐบาลไม่ได้
6: ไม่เข
5: ้
6: าค่ะรัฐบาลเขาจะซัพพอร์ตให้ใช่ไหม60% เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนต่าง 40% เราต้องจ่ายเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเงินในจีวอลเล็ตอะขั้นต่ำอะต่อเดือนอะ333บาทบางคนอะได้สิทธิ์นะแต่ไม่มีเงินเติม
5: เข้าใจป่ะ
6: คนต่างจังหวัดอะมี
5: ใช่
7: แล้วก็เมื่อเช้าอะฟังข่าววิศรยุทธอะมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันนะเขาบอกว่าก็มีคุณยายคนนึงอะลงทุนในการซื้อสมาร์ทโฟน 2,000 บาทแล้วก็ต้องจ่ายค่าเน็ตรายเดือนอีก200บาทเขาบอกว่าหักกดลบหนี้ไปอ่ะ
6: ขาดทุน
7: เออเหมือนขาดทุนอย่างเงี้ย
5: เพราะบางคนเขาไม่มีนี่ไง
6: ใช่อันนี้ก็คือแบบ30ล้านสิทธิ์อ่ะนี่รัฐบาลก็คงมองว่าพอจะกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับคนที่มีเขาเรียกอ่ะมีเงินที่จะไปกระจายรายได้ให้กับ
5: ใช่
6: อื่นๆแล้วเขาก็จะมีสวัสดิการอื่นๆที่แบบ
5: มอบให้กับคนที่แบบ
6: อย่างบัตรสวัสดิการคนจนเนี่ยที่เขาไม่มีจริงๆอ่ะอะไรประมาณเนี้ยอย่างสวัสดิการคนจนเธอบางคนบ้านออกก็มีรถกระบะฉ
7: ัน
6: ก็งงมากมีบัตรสวัสดิการคนจน
7: รอบแรกๆอ่ะจำได้เลยอ่ะว่าแบบเห็นเลยว่าไม่ได้จนจริง
5: ไม่ได้จนจริงใช่ไหมล่ะ
6: เออเนี่ยเขาก็จะมี
5: เธอเอาจริงนะบางทีอ่ะรัฐบาลเขาก็คิดมาให้แล้วล่ะว่าเขาจะแจกแจง
6: กระต
5: ุ้นใครกระจายยังไงให้มันเท่าเทีย
6: ม
5: เราไม่จนจริงก็อย่าไปเอาสวัสดิการบัตรคนจนเลย
6: ใช
7: ่ถูกต้อง
5: เบียดเบียนเขาเธออ ันนี้อ่ะเรามีสิทธิ์ใช้เต็มที่เรามีเงินหน่อยแล้วก็ใช้ตรงนี
6: ้
5: ครับใครช่วยไทยพลัสไป
6: โครงการนี้เหมาะกับคนที่คนในเมือง
5: เน
6: า
5: ะ
6: คน
5: แบบพวกเรา
6: ในเมือง
7: ใช่
6: ที่แบบทำงานหาเช้ากินค่ำแรงงานสาวโรงงาน ที่มีเงินในการเติมเข้าไปใน G Wallet 333 บาทต่อเดือนแล้วว่าอันเนี้ยเหมาะแล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
7: อ่
6: ะอันเนี้ยแต่แม่ค้าพ่อค้าเค้าก็นักข่าวก็ลงไปพื้นที่นะบอกว่าเห็นด้วยมั้ยบางคนก็บอกว่ามันก็ได้4เดือนเนาะแต่ก็อยากถามรัฐบาลว่าแบบระยะยาวอ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างมีการกระตุ้นอะไรในระยะยาวที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการไอ้เจ้าเล็กๆบ้าง
5: แต่แกรู้ป่ะ
6: ว่า
5: ล่าสุดฉันไปอ่านบทความนึงมาเขาวิเคราะห์ว่าเทรนด์ตอนเนี้ยสำหรับยุคปัจจุบันเนี้ยที่ต้องปรับตัวสำหรับเด็กเจน C ที่โตขึ้นมาแล้วอ่ะเราต้องปรับตัวไงบ้าง
6: เขาบอกเราอ่ะเนาะ
5: เออพวกเราอ่ะรวมถึงคนที่ทำธุรกิจด้วยนะเว้ย
6: เ
5: ขาบอกว่าเด็กเจน C อ่ะไม่ช้อปปิ้งออนไลน์แล้ว
6: แล้วทำอะไรอ่ะคือเดี๋ยวนี้ฉันมองว่าอะไรหรือป้าเด็กเจนซีอ่ะเขาจะทำเป็นคอมมูนิตี
5: ้และเขา
6: เป็นแบรนด์คอมมูนิตี
5: ้และเขาจะทำอะไรที่มันหยิบจับแล้วเห็นของ
7: แล้วเขาซื้อที่ไหนอ่ะ
5: เขาจะไปเดินซื้อของตามห้างตามร้านตามอะไรต่างๆ
7: หรอ
5: ร้านต่างๆห้างต่างๆก็จะกลับมาบูมในช่วงของเจนซีตั้งแต่เนี้ยเป็นต้นไป
6: คือเราอ่ะร
5: ู้
6: ว่าแฟชั่นทุกอย่างมันมีเซอร์เคิลของมันคือเด็กเจนซีอ่ะโตมากับเทคโนโลยีโตมากับสิ่งที่มันfast ทุกอย่างมันต้องเร็ว
5: ใช่
6: แต่พอวันนึงเขาโตขึ้นอ่ะ
5: เขาเบื่อเว้ย
6: เขาเบื่อ
7: มันไม่มีค่า
5: ใช่
6: เหมือนเราอ่ะเรามาจากสิ่งที่อะไรช้าทุกอย่างเราเลยติดมือถือ
5: ใช่
6: สังเกตรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเบบี้บูมเมอร์ติดมือถือ
5: สุดๆ
6: ตัวชอบมาก
5: ส่งไลน์สวัสดีวันจันทร์วันอังคารไง
7: หมาตำส้มตำ AI ชอบมาก
5: เธอตอนเนี้ยแม่ฉันอ่ะไม่ซื้อของเสื้อผ้าไปเดินร้านเลยไม่เลย
6: ออนไลน
5: ์สั่งร้านคุณไพลินคุณอะไรเต็มไปหมดเลยเธอ
7: มาถึงหน้าบ้านใช่ไหม
5: คุณไพลินคุณทับทิมเนี่ยสร้างยาก
7: อ๋อมันจะกลับกันอ่ะคนที่เคยแบบรู้สึกว่าการซื้อของยากก็ชอบการซื้อของง่าย
5: แล้วเด็กเจนซีทุกวันเนี้ยต้องไปลองเสื้อผ้าต้องไปดูผ้าต้องไปจับเนื้อผ้าต้องอะไรแล้วฟู้ดเดลิเวอรี่
6: อ
5: ่ะเด็กเจนซีก็ไม่อินแล้วนะ
7: เ
5: ออ
6: มันเคยชินมั้ง
5: เด็กเจนซีต้องออกเธอไปกินที่ร้าน
6: แต่ฉันว่าเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นน่ะเขาจะขี้เกียจ
5: เขาจะก็หมายว่า
7: เหมือนรุ่นฝั่งนี้ก็คือ
5: เนี่ยฉันไปอ่านมาแนวโน้ม
6: ใช่ใช่ก็มีจริงแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเวลาทำแบรนดิ้งอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นแบรนด์คอมมูนิตี
7: ้
6: หมายความว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็พยายามเซ็ตคอมมูนิตี้คือการแบบเขาเรียกอะไรโฆษณาที่ให้ได้ awareness จริงๆเดี๋ยวนี
7: ้
6: มันจะจัดเป็นแอคที่เฉพาะกลุ่มๆเล็กๆอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ไปเล่นโยคะบนเรือ หร
5: ือ
6: แบบไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบรนด์คอมมูนิตี
5: ้ก็เธอเห็นไหมล่ะช่วงหนึ่งมันถึงมีไวรัลที่มันเป็นข้อความ PR สำหรับเด็กเจนซีโดยเฉพาะ
6: ใช่ใช
7: ่
5: สมมติว่าผลิตภัณฑ์ขายอาหาร
6: ฉันเห็นของเนสุกี
5: ้อาหารนี้ดีมากเลยมีคุณสมบัติคุณค่าทางอาหารครบถ้วนอันนี้เป็นสำหรับ
6: Gen
5: X Gen Y แต่พอ Gen Z ปุ๊บอาหารนี้มันเลิศ
6: แล้วมันจะมีแบบ
5: เข้าใจป่ะ
6: เหมือนรู้สึกว่าแบรนด์สุกี้ยากิเป็นโฆษณาสำหรับ Gen X Gen Y เป็นแบบสุกี้ยากิมีคุณประโยชน์ตึ้งๆๆเขียนยาวมาก
7: แต่สมบัติเยอะ
6: แล้วก็พอภาพของสุกี้ยากิคือกินหมดจาน2เต็ม10
5: นี่ไงหรือสุกี้นินจาGen Y น้ำซุปจุ่มแซ่บน้ำซุปสูตรพิเศษของสุกี้นินจาผสานความหอมอร่อยสมุนไพรไทยเข้ากับรสชาติเผ็ดเปรี้ยวอย่างลงตัวแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ Gen Zแซ่บสะดุ้ง
7: ง่าย
5: จบ
7: แค่นี้
5: อย่าเวิร
7: ์
5: นเนี่ยมันถึงมีอะไรแบบนี้ออกมาดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวในขณะที่เจนวายอย่างฉันน่ะเดือนนึงใช้เงินกับฉันจะมีบัตรเฉพาะสำหรับ delivery เลยอ่ะ
6: เยอะมากนะ
5: เยอะมาก
6: จริงฉันมานั่งดูแล้วแบบแ
5: ก20,000
6: ใช่ประมาณนั้นเลยอ่ะ 20,000 นะ
5: 20,000
6: จริงในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็
5: delivery อย่างเดียว
6: ของฉันจะ
7: สั่งอาหารอย่างเดียวเลย
5: สั่งอาหารอย่างเดียว
7: แล้วก็นั่งเขาเรียกอะไรสาธารณะแบบแก๊ปเกิร์ฟอะไรอย่างเง
5: ี้
7: ยประมาณน
5: ั้
7: นก็คือเป็นบัตรที่ใช้ delivery อย่างเดียว
6: ฉันมานั่งดูแล้วแบบเดือนนึงของฉันน่า 20,000-30,000 แต่ว่ามันรวมช้อปปิ้งนะถ้าวันไหนช้อปปิ้งเยอะก็ 4-50,000 เลยนะ
5: ของฉันไม่รู้บัตรช้อปปิ้งฉันก็จะอีกบัตรนึง
6: แยกไป
5: มันมีโปรโมชั่นต่างกันไงเธอเข้าใจไหม
6: เวลาช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะ
5: ช้อปปิ้งออนไลน์ฉันก็จะมีบัตรหนึ่งแล้วของ
6: delivery
5: ฉันก็จะมีบัตรเฉพาะไปเลย
7: นะเนี่ยเซเลบบัตเมื่อกี้เราพูดถึงบัตรคนจนนะเซเลบบัตบอกว่าพนักงานชั้นเนี่ยมีคอนโดขับรถ Honda ด้วยมีสิทธิ์บัตรคนจนตั้งแต่เรียนมหาลัยตอนนี้ก็ยังมีสิทธิ์อยู่
6: งงมากจริง
7: มันมีบางอันที่แบบเล็ดลอดมาได้อย่างเงี้ยนะแต่ก็เข้าใจได้แหละคนมีเป็นแบบ7 60 70ล้านคนมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยมาได้อยู่แล้วเนาะ
6: ใช่
7: ครับผมแต่ก็อยู่ที่จิตสำนึกของตัวเราเองแหละถ้าเรารู้สึกว่ามันต้องแบ่งปันมันไม่ไปเบียดเบียนใครอ่ะเราก็อยู่ที่จิตสำนึกของเราเนาะ
6: ใช่ถูกต้อง
7: ครับผม
5: แม่ฉันชอบสั่งของในเฟซหลายครั้งร้านไม่ส่งโวย ร้านไม่ส่งเว้ยฉันก็บ่นไปเถอะ
6: แม่ฉันว่าแม่ฉันเป็นทาร์เก็ตมิจฉาชีพ
5: ทำไม
6: แม่ฉันชอบรับของแบบสั่งคือเดี๋ยวนี้เขาชอบจ่ายเงินปลายทางผู้ใหญ่อะชอบจ่ายเงินปลายทางวันดีคืนดีก็มีของมาส่งแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่แม่ฉันสั่งแม่ฉันรับว่ะ
5: รับทำไมแม่
6: วันนี้เอาไปยื่นมาให้ดีนแม่เอามาทำไมไม่รู้ฉันไม่ได้สั่งมันส่งมาพวกมิจฉาชีพอะฉันเห็นว่าดีนใส่ได้เลยเอามาให้ดีน
5: แล้วก็จ่ายเงินปลายทางเขาไป
7: กลุ่มเป้าหมาย
6: แล้ววันดีคืนดีพี่เลี้ยงได้กระเป๋าสะพายแม่ซื้อมาทำไมไม่รู้ฉันไม่ได้สั่งแต่จ่ายเงินไปแล้วอะเออให้เลยให้พี่เลี้ยงน้องดีน
7: กลุ่มเป้าหมายเลย
5: ชอบเลย
7: ต้องเตือนเลยนะ
6: มันก็เห็นว่ายายคนนี้รับตลอดเวลาเนาะส่งมาตลอดเลย
7: อ่ะระวังกันด้วยคุณผู้ฟังทั้งมิจฉาชีพด้วยแล้วก็เรื่องของสิทธิ์ต่างๆนะฮะก็ตรวจเช็คกันให้เรียบร้อยตอนนี้ 8:28 นาทีเรื่องนี้ยาวนะจะเอาเลยไหมหรือว่าจะหลังเบรก
6: ไปเบรกก่อน
7: เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวยาวๆเลยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาช่ำมาก
6: เธอได้เห็นไหม
7: ไม่มีโอกาสได้เห็น
6: ฉันก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแต่เต็มฟีดเลย
5: ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นแต่ฉันเห็นว่าใครเข้าไปดูบ้าง
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาแล้ว
7: เดี๋ยวกลับมานะฮะคุณหรือเปล่าคุณเซเลบบาร์ผมว่าเซเลบบาร์น่าจะดูนะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแมว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: มาเรื่องราวของ Facebook เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนแรกคิดว่าวันเสาร์อย่างเดียวแต่ว่าวันอาทิตย์มานะมาด้วย
9: เธอวันเสาร์ว่าคนก็ตื่นเต้นแชร์กันเยอะคุณสรยุทธคุณสรยศอะไรแชร์กัน
8: พูดดีๆนะพูดดีๆนะพูดดีๆนะใจเย็นๆ
9: สรยศคุณสรยศสรยศ
8: ครับผม
9: เป็นคำสร้อย
10: แต่ฉันเห็นโดมปกรณ์ลำนะ
9: ทำไม
10: พี่โดมปกรณ์ลำ is watching นะ
9: is watching หรอ
8: เพจดังๆมีเพียบเลยนะ drama addict อย่างนี้ก็
9: drama addict is watching นะ
10: กรมควบคุมโรคติดต่ออ
9: ่ะกรมควบคุมโรค is watching นะเธอ
8: กลัวคนจะให้ความรู้คนให้ความรู้คนจะเข้าไปให้ความรู้คนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นว่าใคร watching อ่ะเพราะว่าเขาปิดคอมเมนต์มันก็เลยจะปกติเวลาเราดูไลฟ์ที่คนเยอะๆอย่างโหนกระแสอย่างเงี้ย
10: คอมเมนต์
8: มันจะรันมันจะดูไม่ทันหรอกว่าใครดูอยู่แต่ว่าพอมันปิดคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแค่ไอตัว watching นี่แหละที่มันขึ้นมาว่าใครดูอยู่กับคุณบ้าง
10: ดราม่า addict is watching
8: ครับผม
9: เธอรู้ไหม
10: ไปดูกันเต็มเลย
9: เราไลฟ์ติดต่อกันอ่ะเกิน7ชั่วโมงนะคนงงหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไม Facebook ไม่แบน
10: มันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละเป็นการตั้งคำถาม
8: มาร์คทำอะไรอยู
10: ่แล้วก็มันมีคนแจ้
9: ลงภาพนิดนิดหน่อยแบน
10: ก็บอก is watching
8: มาร์คก็ดูอยู่
10: เขาบอกว่าที่ยังไม่แบนว่าพี่มาร์คดูอยู่
9: เขาใจยัง
10: ตลกมาก
8: เล่าให้ฟังเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้นะก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันมีการไลฟ์สดใน Facebook คุณผู้ฟังครับก็เป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เห็นหมดเลยเป็นการมีเพศสัมพันธ์เหมือนหนังโป๊อ่ะ
10: เหม
8: ือ
10: นหนังเลด X เลยอ่ะเหมือนแบบโป๊เลยอ
8: ่
10: ะ
8: แล้วก็อย่างที่พี่หยองบอกเมื่อกี้ว่า7ชั่วโมงต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีการแบนหรือว่าการยุติการไลฟ์ใดๆจาก Facebook นะฮะก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook เพราะว่าบางคนเนี่ยลงภาพเต่ายังโดนหาว่าคุณขายสัตว์ที่ม
9: ัน
8: หรือเปล่าหรือว่าบางทีเราลงภาพอะไรอ่ะโดนจำกัดสิทธิ์ในการลง
10: ก็นี่ไงมีคนแชร์มาเขาว่าไปเที่ยวทะเลแล้วเขานอนลอยตัวแต่เขาอ้วนนะเขาเป็นคนอ้วนเขานอนลอยเขาบอกว่าโชว์ภาพศพ
9: ขึ้นอืด
8: คุยใจลอย
9: โอ้ยใจลายมาร์ค
8: มาร์คทำอะไรอยู
9: ่มาร์คซักเกอร์เบิร์ดใจลายก่อนเขาไม่ใช่ศพค่ะเขาไปนอนเล่นน้ำ อยู่ที่ทะเลเดดซีแค่นั้นเอง
8: เรายังไม่เดดแต่ซีอะเดดแต่เอาความเข้าใจหน่อยมาร์คนะซึ่ง
9: เอออ่านลงรูปนี้นึงแบนแต่ที่อย่างเงี้ย7ชั่วโมงไม่แบนเขา
10: ฉันขำอันนี้ที่สุดแล้วว่า
9: โอ้ตาย
10: อีเฟซบุ๊กเตือนหนูโชว์ภาพศพ
8: แต่ว่ามันก็มีหลายเพจอย่างที่เราบอกอะเข้าไปหนึ่งในนั้นนี่คือเป็นเพจของกรมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งพอมันเป็นเพจของทางการแล้วมันเพจออฟฟิเชียลเนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควรดูไม่ดีแต่ล่าสุดเนี่ยทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าวันนั้นเนี่ยแอดมินเพจเขากำลังทำงานอยู่ประมาณ4ทุ่มกว่าเขาทำงานอยู่เสร็จแล้วเนี่ยมีคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าช่วยกรมควบคุมโรคช่วยเข้าไปดูหน่อยเพราะว่ามีคนเนี่ยไลฟ์สดอนาจารกันกรมควบคุมโรคที่เป็นแอดมินเนี่ยเขาก็กดคลิกลิงก์เข้าไปแล้วมันก็ปลึ๊บเข้าไปในหน้าของเพจที่เขามีเพศสัมพันธ์กันมันก็เลยเป็นเหตุให้มีชื่อว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยขึ้นมาดูอยู่
9: แต่กรมควบคุมโรคล่าสุดนะครับได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าสวัสดีครับท่านที่มาดูทุกท่านการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่งกรมควบคุมโรคขอเชิญชวนท่านดูคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการเบิกถุงยางอนามัยใช้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับต รวจสอบเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้อยากได้ถุงยางอนามัยอยากได้ชุดตรวจ HIV เบิกได้ฟรีๆนะจ๊ะรู้ยัง
8: นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เดินหมากที่ดี
9: ใช
8: ่โอเค
9: เขาไม่คือเขาไม่ได้เข้าไปตั้งใจดูหรอกก็คือลูกเพจส่งมา
10: เขาก็กดเข้าไปดู
9: ว
10: ่
9: าเกิดอะไรขึ้นพอกดเข้าไปมันก็ขึ้นว่า watching เลยเขาก็เลยบอกว่าพอดูเสร็จเขาก็อุ๊ยตายละมันไม่ได้ป้องกันนะเนี่ยมันแบบเยสดนะเนี่ย
8: ไม่ได้
9: เอาไม่ได้หรอ
10: เยเยมารุโก
9: เยเยมารุโกสดนะเนี่ย
8: นะเขาห่วงใยคนไทยนะ
10: ใช่เนี่ยล่าสุดอันนี้จากดราม่าแอดริกนะคะเขามีการแซวโต้กันไปโต้กันมาอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยส่วนบางเพจเข้าไปดูบอกว่าอ๋อจริงขอแถลงที่เข้าไปชมแล้วเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรม
8: ข่มจิตดูเพื่อที่จะข่มจิต
10: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคืออันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร
9: ์เสาร์อาทิตย
10: ์วันอาทิตย์ก็ยังมาอีก
9: มาอีก
10: สั้นๆนะคะแล้วก็จริงเหรอ
8: 4ชั่วโมง
10: ฉันนึกว่าแบบแป๊บเดียวว
8: ันเสาร์7อาทิตย์4
10: ซึ่งพอ4ชั่ว
9: โมงทำไมเคเบิลรูดละเอียดขนาดเน
10: ี้
9: ย
8: ที่สรยุทธพูดไม่ท
10: ันอ๋อแต่คนสงสัยว่าคุณสรยุทธทำไมเห็นทันตลอดเลยหลายๆคนสงสัยนะคะ
8: แต่ต้อง
10: เข้าใจว่าคุณสรยุทธคือสำนักข่าวเธอเขาก็ต้องไวเสร็จแล้วเนี่ยก็คือล่าสุดอ่ะมันมีจดหมายจากเมตาก็ออกมาอธิบายบอกตอนนี้ก็ได้มีการแบบแบนไปเรียบร้อยแล้วแต่คือด้วยความที่พอเขาปิดตอนแรกนะที่แบบบอก4ชั่วโมงวันอาทิตย์น่ะคือหมายความว่าตอนแรกอ่ะอีแอคเคาท์เดิมเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับแบบภาพมีแบบในคลิปวิดีโอมีเพศสัมพันธ์กันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเขาแบนไปแล้วมันมีแอคเคาท์ใหม่ชื่อเดิมโผล่ขึ้นมาอีก
8: อ๋อมันก็คือสร้างใหม่เรื่อยๆ
10: สร้างใหม่เรื่อยๆมาอีกเขาก็แบนไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาในการแบบอย่างถ้าเกิดวันอาทิตย์อาจจะ4ชั่วโมงเมตามีจดหมายออกมาสั้นๆเลยค่ะบอกว่าได้มีการจัดการเรียบร้อย
8: แล้วเขาบอกว่าคนที่ทันดูไลฟ์เนี่ยเขามีเทคนิคในการไลฟ์นะเขาไม่ได้แบบว่ามีเพศสัมพันธ์กันยาวๆ7ชั่วโมงนะเขาจะมีบางช่วงเหมือนตัดสลับมาเป็นการแบบว่าน
10: ี่เมตาคำแถลงของเมตาเกี่ยวกับกรณีไลฟ์สตรีมที่เผยแพร่บน Facebook นะคะเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้งเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนของเราเราได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวแล้วแล้วก็ได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เราจะยังคงตรวจสอบต่อเนื่องในเรื่องนี้และดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเราโฆษกจากเมตาเป
8: ็
10: นแบบ
9: ฉันชื่นชมข้อความนี้จากเมตานะเนื้อไม่ต้องน้ำจบเข้าใจ
10: ใ
9: ไม่ต้องมาเกินอะไรยืดยาวพอทุกคนในโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นระบุมาเลยแบบนี้สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจจบ
8: เจนซีอันนี้เจนซี
9: แฮปปี
8: ้แอดมินเจนซี
10: แต่ชอบนะอย่างเงี้ยมัน
9: ชอบ
10: ไม่ยืดเยอะด
9: ิ
10: อ
9: ่
10: ะ
9: แกจดหมายของไทยบางอันน่ะ
10: อ่านแล้วไม่เข้าใจต้องอ่าน3รอบ
8: เกินหัวมาก
10: ่
8: อน
10: แกฉันต้องอ่าน3รอบจดหมาย
9: หน้ากระดาษ A4 ครึ่ง
8: นะแล้วเขาบอกว่าเทคนิคของการไลฟ์อ่ะคือเหมือนเขารู้อัลกอริทึมของตัว AI ที่เป็นคนจับปกติเวลาเราไลฟ์ใช่ไหมมันจะมีเหมือน AI ที่เป็นอัลกอริทึมคอยจับว่าโอเคถ้า DJ Dada พูดคำนี้หรือ DJ Dada มี
10: มันฟีดมันจะมาม
8: ันจะตัดทิ้งเลยแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเขาไลฟ์เพศสมัยไปด้วยแล้วเขาก็ตัดสลับไปเหมือนเป็นการพูดนู่นนั่นปุ๊บ
10: แล้วก็
8: ตัดกลับมาอีกซึ่งมันเหมือนเป็นการหลอกอัลกอริท
10: ึมเขาบอกว่ามันอาจจะมาจากการที่ Facebook อ่ะใหญ่อ่ะเลย์ออฟคนน่ะ 8,000 คนแล้วก็จะเอาระบบ AI อ่ะเข้ามาตรวจสอบเหมือนแบบ TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะ
9: คนเลยโกรธเหรอ
10: ก็พนักเขาบอกว่าอันนี้เป็นการคาด
9: ข่าวลือ
10: ข่าวลือกันว่าแบบเพราะว่าโดนพนักงานโดนปลดทั้งหมดมีทั้งระบบแบบผู้บริหารใหญ่แล้วก็ตั้งแต่พนักงานชั้นล่างไปจนถึงระดับท็อปแมเนจเมนต์น่ะ 8,000 คนเพื่อที่จะโลคนทิ้งแล้วก็จะเอา AI เข้ามาดูแลการจัดการอันนี้อาจจะเป็นการทดสอบ
8: เหมือนกับว่าอ๋อไล่ฉันออกจะเอา AI มาแทนที่ฉันใช่ไหมเนี่ย
10: รู้
8: ไหม AI เนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงนี้เดี๋ยวฉันเตะขัดขา AI อย่าง
10: น
8: ี้
10: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้
8: ก็เป็นไปได้
10: อันนี้ตามคาดการณ์นะคะเขาบอกว่าปัดทดสอบระบบกันสักนิดนึงสิคนกับ AI อันไหนจะชนะ
9: เรื่องการโพสต์การอะไรเนี้ยก็ต้องเป็นเรื่องของเมตาที่เขาต้องควบคุมก
10: ัน
9: แต่ในฐานะเราเป็นคนดูอย่าแชร์เชียวนะ
10: ถูกต้อง
9: อย่าแชร์เชียวนะเธอถ้าเกิดคุณแชร์หรือคุณนำเข้าเรื่องราวแบบนี้เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของไทยเนี่ยเธอโดนนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะเธอ
10: ใช่
9: มันผิดนะเธอ
8: ไม่ใช่แค่แชร์อย่างเดียวกดไลค์ก็โดนนะเผยแพร่และไลค์
9: กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจาร
10: อย่าแชร์อย่ากดไลค์ดูได
8: ้ดูอย่างเดียว
9: เขาใจยัง
8: ดูเงียบๆเหรอดูเราดูเงียบๆ
10: เขาอ้างกดแชร์กดไลค
9: ์ใช
10: ่แต่ดูไม่ผิดใช่
8: แอบดูดูแบบเงียบๆแต่ว่ากดแชร์กดไลค์พี่อ๋องบอกไม่มีความหมายจริงๆนะ
9: โชคดีนะใช้โทรศัพท์รุ่นที่มีจอกันเสือกโดยไม่ต้องติดฟิล์มเห็นไหมครับคุณสามารถเข้าไทยอินเราได้เห็นไหมครับซัมซุงคุณสามารถเข้าไทยอินเราได้เห็นไหมอ๋องสามารถพูดได้แนบเนียนเลยเห็นไหมอ๋องนะใช่ไหมเออลดละ
10: เพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะอันนี้ผิดกฎหมายเลยนะคะก็เลยอยากจะเตือนแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยพบเห็นคลิปที่มันล่อแหลมลามกอนาจารกดรีพอร์ตแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์กดไปที่หมายเลข1441ทันทีได้เลยนะคะ
8: ครับผมวอทชิ่งยังไม่โดนนะบาส
9: วอทชิ่งยังไม่โดน
8: โดนแค่แชร์กับไลค์นะ
10: แต่ถ้าเธอกดไลค์แล้วแชร์เธอผิด
8: ก็เหมือนเป็นการทำซ้ำนำเข้าคือโทษเท่ากับคนที่เธอทำเลยนะคือโทษเท่ากันเลยก็เหมือนเป็นการแชร์นำเข้าอ่ะนะครับผม
10: อันนี้รวมถึงไอ้นี่ด้วยนะไอ้โทรไปที่ตำรวจไซเบอร์ได้นะถ้าเกิดคุณเห็นอีพวกแบบคลิปขยะทั้งหลายอ่ะที่มันเป็นแบบสุ่มเสี่ยงไอ้พวกคลิปที่ช่องทำอันตรายทำให้แบบพวกเนี้ยที่แบบกินนู่นกินนี่แปลกๆเอาอันนี้มาทาอะไรเงี้ยแจ้งได้เลย1441
9: เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าเป็นข้อมูลเล็กๆรู้ไว้ใช่ว่าแซบาแบกหาม
10: ยังไง
9: เฟซบุ๊กอ่ะเวลาเขาจะแบนอ่ะนอกจากพวกคลิปโป้แบบเนี้ยเขาจะแบนอะไรอีก
10: ก็อย่างเช่นข้อไอ้พวกทรมานสัตว์
9: อ่ะมีอะไรบ้างนะตั้งให้ฟังทุกคน
10: ทรมานสัตว์ไหม
9: ความปลอดภัยเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยความรุนแรงการทำร้ายตัวเองการฆ่าตัวตายใดๆแบบเนี้ยอันเนี้ยเฟซบุ๊กจะแบนนะต่อมาพวก hate speech รูปภาพที่เหยียดเชื้อชาติสีผิวศาสนาเพศความพิการเอามาล้อเลียนเนี่ยอันนี้คือเขาจะแบนเลยนะครับบริการสินค้าผิดกฎหมายขายอาวุธปืนเนี่ย
10: แต่ก็เห็นนะ
9: เข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจยังยาเสพติดอย่างเงี้ยยาเสพติดเงี้ยอาหารเสริมหรือยาที่สรรพคุณเกินจริงเว็บการพนัน
10: เยอะมากนะ
9: เฟซบุ๊ก
10: เสียงฉันดังไป
8: ดูที่ใต้คอมเมนต์ดูใต้คอมเมนต์
9: เข้าใจยังเฟซบุ๊กนะความถูกต้องและโปร่งใสพวกข่าวปลอมเฟกนิวบัญชีปลอมพวกปั่นยอดไลค์พวกสแปมต่างๆ Facebook แบนภาพโป๊เปื่อยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วทรัพย์สินทางปัญญาก็คือพวกเพลงผิดลิขสิทธิ์เอาเพลงคนอื่นมาทำแสวงหาผลประโยชน์ใดๆอะไรแบบนี้นะครับ
8: นะฮะแต่ก็มันก็มีเล็ดรอดมาแหละอย่างที่เราเห็นแหละมันเล็ดรอดมาได้อ่ะนะครับผม
9: อย่างเรื่องสัตว์เนี้ยก็จะพอเข้าไปอยู่ในโหมดของความปลอดภัยก็คือเรื่องของความรุนแรงความอะไรต่างๆแบบนี้ถ้ารุนกรรมสัตว์ก็โดนด้วยนะครับอันนี้ก็รู้ไว้เราจะได้ป้องกันหรือถ้าเกิดแบบว่าเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กดรีพอร์ตเลยค่ะ
8: ครับผมอย่าไลค์อย่าแชร์นะรีพอร์ตได้อย่างเด
9: ีย
8: ว
9: รีพอร์ตครับเพื่อน
8: ครับผมนะฮะขอลิงก์หน่อยจะกดรายงานไม่น่าใช่นะมาร์คนะไม่น่าจะเข้าไปกดรายงาน
10: นะชอบแบบคนไทยอ่ะเป็นคนแบบคือสนุกกับเหตุการณ์ต่างๆใช่ป่ะฉันชอบมีคนบอกแกเขาจะแบนได้ยังไงอ่ะมาร์คซักเกอร์เบิร์ก is watching อ่ะแล้วคนภาพแบบแอคเคาท์มาร์คซักเกอร์เบิร์ก is watching
8: แป๊บนึงนะอ่ะคือตอนนี้เนี่ยใน Facebook ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การกดไลค์อย่างเดียวถูกไหมถ้าเรากดโกรธล่ะพี่อ๋องพี่ด้ามันจะถือเป็นการกดไลค์มั้ย
9: มันถือว่าเราเข้าไปมีส่วนร่วมไง
10: แ
9: บ
10: บคอมม
8: ู
10: น
8: ิ
10: ต
8: ี้
10: น
8: ั้
10: นไงอ
8: ุ๊ยทำไมมีเพศสัมพันธ์กันตรงนี้เนี่ยผมไม่ชอบนะผมกดโกรธให้อย่างเงี้ย
10: แล้วก็ไม่ได้
8: ไม่ได้หรอ
10: มันเป็น
9: ไม่ได้
10: คือเป็นการอินเตอร์แอคทีฟอ่ะกับคลิปอันนั้น
8: อ
10: ่ะมันก็เข้าข่าย
8: อย่าไปกดเลยเนาะ
10: เออแบบนี
9: ้นะค่ะ
8: ไม่ยินมูบอกอะไรนะ
10: อะไรต้องไปเบรกก่อนไหมหรือว่าพูดต่ออีกข่าวนึงได
11: ้
10: อีกข่าวนึงนี่ข่าวนี้เธออันเนี้ยฉันมันจะมีเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ของพวกคลิปใน TikTok มันจะทำเป็นเหมือนแบบเรียลลิตี้ทำอะไรแบบมันจะมีเยอะมากอย่างล่าสุดเนี่ยมันจะมีครอบครัวนึงเป็นครอบครัวไรเดอร์นะคะแล้วเขาก็จะทำเป็นคลิปว่าแบบสามีออกไปทำงานภรรยาเนี่ยอยู่บ้านไม่ทำงานบ้านเลยกลับมาสามีก็ต้องมานั่งทำงานบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยใช้เงินเปลืองอะไรประมาณนี้สุดท้ายอ่ะทัวร์ไปลงเมียแล้วก็ข้อเนี่ยคลิปเหล่านี้มีเยอะมากใน TikTok ใช่ป่ะล่าสุดเนี่ยด้วยความที่ตรงคลิปเนี้ยครอบครัวเนี้ยเขาเป็นครอบครัวดังเป็น TikToker ดังคนก็เข้าไปติดตามเยอะมากเข้าไปกดไลค์ในคอมเมนต์อะไรเยอะมากเลยมันจะเป็นกึ่งๆเรียลลิตี้ในเนื้อหาเป็นเหมือนแบบผู้ชายขับไรเดอร์ส่งอาหารฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมทำงานบ้านเป็นเมียไม่ยอมทำงานบ้านเอาแต่นอนเสร็จแล้วพอผัวกลับมาผัวก็ต้องมานั่งทำงานบ้านจ้างจานอะไรประมาณนี้บางทีลูกก็ ป่วยก็ต้องพาลูกไปนู่นนี่เมียขี้เกียจ
9: ก็คือเป็นผัวเป็นพ่อเหมือนหัวหน้าครอบครัวแล้วทำงานอย่างเดียวเลยล่ะ
10: เออเมียก็แต่งตัวสวยๆอยู่บ้านไม่ทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ทำคลิปแบบจะไปขายหมูปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะให้มันเป็นแบบมีอินเตอร์แอคทีฟกันอะไรอย่างเงี้ยพาลูกขี่ไรเดอร์ไปด้วยเลยประมาณนี้สุดท้ายอ่ะทัวร์ไปลงเมียคนเข้าไปด่าเมียเยอะ
9: ก็ควรด่านะถ้าเป็นความจริง
10: แต่เรื่องของเรื่องกลายเป็นอะไรรู้ไหมเขาก็แบบทนไม่ได้เพราะว่าเวลาไปห้างคนเห็นคลิปเขาคนก็ไปด่าเมียก็รู้สึกไม่ดีสุดท้ายเขามาเปิดโปงรู้ป่ะเขาบอกว่าเขาอะเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกเขาทำคลิปแบบว่าเหมือนสามีพาลูกออกไปขี่มอเตอร์ไซค์อะไรประมาณเนี้ยจนตอนหลังมีเอเจนซี่หนึ่งติดต่อเขามาบอกว่าเดี๋ยวจะทำโปรดักชันให้แล้วก็ให้เป็นค่าดำเนินการเป็นคลิปไปแล้วเซตสตอรี่ให้เลย มันสตอรี่ที่เมียขี้เกียจเหลือแล้วเนี่ยมาจากเอเจนซี่มาจากไอเดียเอเจนซี่หมดเลย
8: ก็คือทุกอย่างที่เราเห็นในหน้าจอเขาเหมือนที่เราคิดว่ามันคือชีวิตประจำวันของเขาแต่จริงแล้วมันคือบทนึงที
10: ่
8: ถูกเขียนมาแล้ว
10: เริ่มต้นอ่ะคลิปเขาดังอยู่คลิป2คลิปเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทเอเจนซี่เนี่ยติดต่อมาเขาก็บอกว่าเป็นกระดาษเขียนมาเลยว่าเซตสตอรี่วันนี้ทำคลิปอะไรวันที่2ทำคลิปอะไรต่อเนื่องเพื่อให้ได้แบบมียอด follower เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็ให้เงินนะคะโดยการเป็นตอนแรกให้ทำคลิปก่อนจ้างมาเป็นคลิปละ 2,000 บาทเขาก็มองว่าโอเคตกลงดีเออมันดีนี่หว่าคลิปละ 2,000 บาทเขาก็รับทำแล้วก็ทำถ่ายไปเรื่อยๆจนตอนหลังทัวร์ลงแล้วตอนหลังเนี่ยพอหลังจากนั้นพอมันเริ่มดีขึ้นจ่ายไม่จ่ายแล้วคลิป 2,000 บาทเซ็นสัญญาเลย
8: เ
10: ซ็นสัญญาเลยให้เงินเดือนละ 20,000
8: ก็ไม่จำเป็นต้องไปขับไรเดอร์แล้ว
10: เขาก็เลยทำคลิปอย่างเดียวนะคะบริษัทเนี่ยเสนอบอกว่าเปลี่ยนเป็นเซ็นสัญญาจะให้เงินเดือนละ 20,000 เซ็นสัญญาปุ๊บทางนั้นรับปากช่วยเหลือนะบอกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปนะเดี๋ยวจะช่วยค่าน้ำมันค่ากินอะไรอย่างเงี้ยรับรองไม่กระทบการทำงานคือสามารถทำไรเดอร์ได้เหมือนเดิมทางเราเซ็นสตอรี่ให้เอเจนซี่เนี้ยเซ็นสตอรี่ให
8: ้
10: เขาบอกว่าตอนนั้นอะครอบครัวก็โอเคตกลงอุ้ยได้เงินเดือนมาอีก 20,000 ก็โอเคก็ตกลงเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงกลายเป็นว่าไอ้ที่เคยตกลงกันไว้จะช่วยเหลือค่าน้ำมันค่านู่นค่าเนี้ยไม่ได
8: ้
10: มันก็เลยมีปัญหาเรื่องเงินกันก็มีการทะเลาะกันผิดสัญญากันจนตอนหลังเอเจนซี่เนี้ยบล็อกแอคเคาท์เพราะว่าเขาทำหลังบ้านให้ไงก็เปลี่ยนแอคเคาท์ยึดแอคเคาท์ไปเลย
9: อ้าว
10: ยึดแอคเคาท์เขาไปเลยช่องทางในการทำมาหากินเขา
9: ก็หายสิ
10: ก็หายไปเพราะว่าเหมือนในสัญญาบอกว่าแอคเคาท์เนี้ยเป็นแอสเซทของบริษัท
8: เหมือนเราจ่ายเงินซื้อแล้ว
10: ใช่
8: แอสเซทแอคเคาท์นี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของเราเลยของทางเอเจนซี่เลย
10: ใช่แล้วพอลูกป่วยหรืออะไรจะเบิกเงินก็ทำไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจนะออกมาโพสต
8: ์
10: บอกว่าถ้าเรื่องที่มันดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยที่คนจับโป๊ะได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรืออะไรเนี่ยเขายอมรับว่าใช่เพราะว่าเอเจนซี่เซ็ตสตอรี่ให้เขาแล้วมันมีผลกระทบกับจิตใจเมียเขามากเพราะว่าจริงๆเมียเขาไม่ใช่คนแบบนี้แต่โดนเซ็กสตอรี่ให้มันเป็นเรียลิตี้แบบนี้เกิดขึ้นจะได้มีอินเตอร์แอคทีฟกันแล้วลูกค้าจะมาจ้างติดต่อเขาตรงไม่ได้เพราะเซ็นสัญญาใช่ไหมก็ต้องติดต่อเอเจนซี่ใช่ภายใต้สังกัดเอเจนซี่แล้วส่วนแบ่งค่าโฆษณา80-20หมายถึงเอเจนซี่ได้80นะตัวเขาได้แค่
8: 20%
10: เนี่ย
8: สัญญาอะไรเนี่ย
10: ใช่แล้วเขาก็จะมีบรีฟเลยว่าสคริปต์เนี่ยคอนเทนต์ EP 1 EP 2 EP 3เนี่ยเขียนแบบละเอียดเลยว่าแบบมีอะไรบ้างเช็คลิสต์เป็นสตอรี่ให้หมดเลยประมาณนี
8: ้
10: เขาบอกว่าตอนแรกที่รับเซ็นสัญญาเข้าใจว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นสุดท้ายมันแย่ลงเงินไม่มีเพราะว่าพอได้รับผลกระทบเยอะสามีก็เลยไม่ไปทำไรเดอร์แล้วก็เลยแบบเนี่ยตอนนี้ก็เลยไม่มีตังค์แล้วเงินเดือนก็ไม่ได้
8: แล้วก็โดนตัดช่องทางโซเชียลที่ทำมาหากินก่อนหน้านี้ก็โดนตัดไปแล้ว
10: ใช่
8: ตอนนี้ขับไรเดอร์อย่างเดียวมันก็อาจจะแบบไม่พอเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือมันก็ทำให้เราเห็นเหมือนกันเนาะว่า
10: ชีวิตใน TikTok อ่ะเนาะมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบดูอ่ะฉันน่ะชอบดูเหม
8: ือ
10: นอีกคลิปนึงที่ชาวเน็ตจับโป๊ะได้มันจะเป็นคลิปของผู้ชายคนนึงเป็นพ่อลูกอ่อนที่แบบว่าเธอต้องเคยเห็นเพราะคลิปเขาไวรัลมากเป็นทำความสะอาดรับจ้างทำความสะอาดแล้วค่าจ้างมันถูกผิดปกติห้องจะรกมากแล้วก็รับจ้างทำความสะอาด500บาทแล้วห้องรกมากๆเลยแล้วเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่พาลูกไปด้วยแล้วก็ลูกบ้านที่แบบเขาจ้างไปทำความสะอาดอ่ะก็จะแบบดูแลลูกให้ระหว่างเขาทำความสะอาดเนี่ยคนเนี้ยตอนหลังชาวเน็ตก็เลยจับโป๊ะได้นะคะว่าแบบเอ๊ะ
8: เหมือนเคสเมื่อกี้
10: เพราะอะไรรู้ป่ะ ที่เขาจับโป๊ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเขาทำคลิปสักพักนึงเนี่ยเขาทำน้ำยาทำความสะอาดของตัวเองออกมาขายคนก็เลยไปจับโป๊พอดูอ่ะมันกลายเป็นเห็นว่าไอ้เลขจดอย.อ่ะมันเป็นชื่อบริษัทเอเจนซี่เดียวกันกับไรเดอร์ที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้
8: โอ้ยอย่าล้อเล่นกับชาวเน็ตนะ
10: ชาวเน็ตก็เลยจับโป๊ได้แล้วก็เขาบอกว่าคนก็เลยออกมาเปิดโปงว่าเคยจะจ้างคนเนี้ยไปทำความสะอาดติดต่อยากมากต้องติดต่อผ่านผู้จัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูแปลกๆแล้วก็ไอ้น้ำยาทำความสะอาดมันจะมีแบบแล้วมันมีคลิปนึงเป็นในแบบแล้วก็ทำแบบรกมากห้องแบบรกมากๆมีคราบกาแฟติดอยู่ตรงเคาน์เตอร์หรืออะไรเงี้ยจนเยอะผิดปกติวิสัยของคนแบบคนปกติจะอยู่กันประมาณนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบสงสัยว่าแบบเธอเนี่ยอย่างเงี้ยรกอย่างเงี้ย500บาทมันเป็นไปได้ยากไงอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วอ่ะเขาก็เลยออกมายอมรับว่าไอตอนคลิปในแบบจ้างไปทำความสะอาดอะที่มีตรงเคาน์เตอร์คาบกาแฟเยอะๆอะเขาเป็นคนเติมเองเพราะต้องการจะทดสอบน้ำยาทำความสะอาดของเขา
8: เนี่ยพอพี่ด้าพูดแบบนี้ก็มานั่งสังเกตดีๆที่ดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยเขาต้องมีทีมในการถ่ายนะ
10: ใช่
8: อ
10: ัน
8: เนี้ย
10: การตั้งกล้อง
8: ใช่มันต้องมีทีมนะเพราะอย่างเราทำคอนเทนต์ในออนไลน์เราทำคนเดียวเน
10: า
8: ะเราก็จะรู้ว่าถ้าสมมติโปรดักช
10: ั่นว่าไวรัลหมดเลยนะดูดิ
8: ถ้าโปรดักชั่นประมาณเนี้ยมันจะต้องมีที
10: ม
8: หรือว่าถ้าเราดูอันไหนถ่ายคนเดียวเราจะรู้แล้วว่าอันนี้คือตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายคนเดียวแต่เนี้ยมันดูต้องเป็นทีมอะ
10: ใช่
8: แล้วก็ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณทำงานทุกวันเวลาในการตัดต่อหรือว่าสกิลตัดต่อบางคนอาจจะเก่งจริงแต่ว่า
10: แต่ยังพ่อบ้านพ่อลูกอ่อนอ่ะมันมาฟีดฉันบ่อยมากเลยนะคือแบบชอบดูไง
8: ใช่ใช่
10: ฉันว่าเขาต้องความสะอาดดูเรียบดีอะไรอย่างเงี้ยชอบดู
8: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ทำให้เห็นแล้วเนาะว่าไม่สามารถเชื่อทุกอย่างบนโซเชียลได้
9: จริงแต่คุณพ่อลูกอ่อนอ่ะฉันอุตส่าห์แบบหลงเอ็นดูเขานะ
8: ไอ้นะคุณโดนนะคุณโดนสกิป
9: ไม่มันก็ไม่ทั้งหมด
10: ไม่แต่ฉันรู้สึกว่า
9: เขาอาจจะมีแค่คลิปเดียวสองคลิปที่แบบเอเจนซี่จ้างอะไรอย่างงี้เปล่า
10: อันไม่ต้องพอเขาสักพักนึงอ่ะเขาก็จะทำไอตัวน้ำยาทำความสะอาดแต่น้ำยาทำความสะอาดอ่ะเจ้าของแบรนด์นั้นจริงๆอ่ะเป็นบริษัทเอเจนซี
9: ่คือฉันก็สงสารเขาไงที่เขาแบบมีลูกอ่อน
10: แต่เราอ่ะรู้สึกว่าซัพพอร์ตเขาไปเถอะ
9: ซัพพอร์ตเถอะ
8: ดูผลไม้ AI ต่อแล้วกันไม่สนใจอะไรแล้วกลับไปดูผลไม้ AI ได้ดูหรือเปล่าผลไม้ AI
10: ผลไม้ AI คืออะไร
8: เอ้า
10: ไหนเล่าสิ
8: โอ้โหผลไม้ AI เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเบรกแป๊บนึง
11: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
12: ผลิต

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวงไปเลยจ้า

0: นะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: เนี่ยดาด้าคุณไปอยู่ไหนมาคุณไม่รู้จักผลไม้
6: รู้จักรู้จักแล้ว
5: นี่เขารู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมือง
6: ผลไม้ไอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว
5: ส้มมะละกอตีกันแย่งสมบัติกันชอบมากดูก่อนนอนตลอดเวลา
6: ดีนชอบแซวฉันชอบแต่ฉันน่าชอบดูคลิป AI เลยนะป้าคลิป AI ประวัติศาสตร์สนุกมาก
7: ใช่
6: เธอดูไหม
7: ไม่ได้ดูไม่ได้เป็นคนแก่แก
6: โอ้ยแรงมาก
5: เดี๋ยวนี้คนแก่เขาดู
7: AI เนาะแม่ฉันชอบดู AI
5: ว่าแต่มันทำให้อินขึ้นนะแบบเล่าเรื่องรามเกียรติ์เล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
7: ใช่ไหม
5: สนุกนะ
6: นี่เป็นคนชอบแบบดูประวัติศาสตร์ใช่ป่ะแล้วมันก็จะเล่าแบบยุคแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูละครประวัติศาสตร์มันก็จะเล่าอ่ะแล้วมันมีภาพประกอบไง
5: ล่าสุดมีส้มตำกับกะเพรานอกใจกันแล้วนะแบบว่าทำเป็นไอ้อ่ะผมก็แล้วอีกอันนึงอ่ะ
6: ละครผลไม
5: ้อันที่แบบ
6: เจนเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยจะชอบดูอันพวกนี้ AI ประวัติศาสตร์
5: แล้วบางอันเจนภาพมาเป็นหน้าเหมือนก็แบบหน้าคล้ายๆกับคนปกติเหมือนเลยนะแล้วก็เหมือนแบบเอาเรื่องราวคุณยายกับลูกกับหลานอะไรบางทีผมดูแล้วผมจะร้องไห้ตาม AI เหมือนกันก็รู้สึกว่าเอ้ย AI ทำถึงเหมือนกันนะ
7: เดี๋ยวเราต้องเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาเรามี2เรื่องค้างไว้ก็คือเหตุการณ์น้องลิงหลิงคองที่ฝรั่งเศสล่าสุดเนี่ยช่อง3ออกมาแถลงแล้วนะครับรวมถึงพี่ป๊อปปองกูลฟาดต่อเนื่องรัวๆเลยเกี่ยวกับสื่อหนึ่งที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับพี่ป๊อปแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันชั่วโมงหน้าแต่ว่าชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
5: ครับผมเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าจ้า
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภั

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: กระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีรายงานด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหมดสติหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ

ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหมดสติหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกแพทย์ต้องปั๊มหัวใจก่อนสัญญาณชีพกลับมาปลอดภัยคาดทำงานหนักตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดนายสุริยะเปิดเผยว่านายสุริยะซึ่งอยู่ระหว่างช่วงลงพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดอุดรธานีทีมงานได้พบว่านายสุริยะหมดสติอยู่ภายในห้องพักที่โรงแรมจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโดยแพทย์ได้ปั๊มหัวใจจนสัญญาณชีพกลับมาได้แหล่งข่าวเปิดเผยว่านายสุริยะหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจอย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอดอาจทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอจึงทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในช่วงนี้ทั้งนี้นายสุริยะปลอดภัยแล้วและมีสติสามารถพูดคุยโต้ตอบกับทีมงานได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เพื่อรอแพทย์ประเมินอาการและตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้สารทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
2: ส่วนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนร้อยละ 60-70% ของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยไปติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
4: กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนก่อเหตุระเบิดรถยนต์ฆ่าตัวตายถล่มขบวนรถไฟรับส่งกำลังพลและครอบครัวทหารในปากีสถานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินหลังถังเก็บสารเคมีอันตรายในโรงงานอากาศยานเริ่มร้อนจัดและปล่อยก๊าซพิษจนเสี่ยงเกิดหายนะครั้งใหญ่ต้องอพยพประชาชนกว่า 44,000 คนล่าสุดเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวในถังเก็บสารเคมีที่ได้รับความเสียหายซึ่งอาจช่วยลดแรงดันภายในได้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเห็นพ้องกับเขาว่าข้อตกลงใดๆกับอิหร่านจำเป็นต้องมีการกำจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์ให้หมดไปรวมถึงการรื้อถอนโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์จีนปล่อยยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศ3คนขึ้นสู่วงโคจรโลกแล้วโดยนักบินจะปฏิบัติภารกิจ

0: นาน1ปีเพื่อปูทางไปสู่การส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ในปี2573สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: ศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา

0: นับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอส
2: ถร่วมสองจ้ะ
3: ไม่สั้นๆเลยหรอเจนซีหรอ
4: เป็นฟิวเจนซีไง
2: ผมเจนซีนะผมเป็นเจนซีแรกเลยนะปี39นะผมเจนซีนะอย่ามาว่าผมนะ
4: เอาล่ะมาตามเรื่องนี้หน่อยดีกว่าทุกคนเราเป็นห่วงมากๆเลยกับน้องลิงลิงนะครับหลังจากเกิดกรณีถูกบุคคลติดตามอย่างใกล้ชิดและสะกดรอยตาม ในพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่รับอนุญาตระหว่างเดินทางไปฝรั่งเศสนะครับรวมถึงสถานที่ต่างๆที่ฝรั่งเศสด้วยทางช่อง3ก็ได้มีการแถลงข่าวเป็นแถลงการออกมาละนะครับแถลงการ2ภาษาออกมาเลยบอกว่ากรณีนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ทวีดีช่อง3คุณศิริลักษณ์คองหรือว่าหลิงหลิงเนี่ยถูกบุคคลติดตามอย่างใกล้ชิดระหว่างการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสรวมถึงสถานที่ต่างๆอันเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงสร้างความวิตกกังวลและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องสถานีจึงขอให้ท่านหยุดพฤติกรรมดังกล่าวหรือการกระทำใดๆที่แสดงออกถึงการคุกคามต่อสิทธิ์นักแสดงโดยทันทีหากพบว่ายังมีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ์สถานีจะดำเนินการรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของนักแสดงต่อไปทั้งนี้สถานีขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่มอบความรักและให้การสนับสนุนต่อคุณศิริลักษณ์คองหรือหลิงหลิงนักแสดงของสถานีมาโดยตลอดสถานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านใช้ความรักและการสนับสนุนนักแสดงต่อไปบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิส่วนบุคคล
2: โดนตามที่ฝรั่งเศสเหรอ
4: ใช่
3: ก็คือไปพื้นที่ที
2: ่
3: แบบส่วนตัวอะไรเงี้ย
4: ใช่อย่างนี้น่ากลัวเธอ
3: ศิลปินนิดนึง
2: ใช่
3: เนาะแต่อย่างเงี้ยเป็นซาแซงนะ
4: ใช่
2: ไม่น่าไทยล่ะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบทางฝั่ง
3: เพราะว่าแฟนคลับไทยอ่ะน่ารักนะ
4: เอาจริงแฟนคลับไทยอ่ะรู้เรื่องสุดๆแล้ว
3: แล้วเป็นระเบียบด้วย
2: ก็เนี่ยถ้าเดินห้างตามห้างในไทยอ่ะพวกเส้นสุขุมวิทอ่ะก็เห็นน้องๆเด็กแกมมี่อ่ะก็เดินกันปกติไม่มีแฟนคลับไทยไปละลานแต่ว่าถ้าไปเดินที่จีนหรือว่าที่ไหนอ่ะ
3: ไม่ได
2: ้ลุมเลยอ่ะ
4: แล้วแฟนคลับไทยนะผู้จารู้เรื่องมาก
3: รู้เรื่องน่ารัก
4: แล้วมีอะไรไม่ดีแนะนำเราด้วย
3: ใช่น่ารักน่ารัก
4: เขาจะความหมายป่ะ
3: คือต้องบอกว่าต่างชาติก็รักแฟนคลับไทยนะ
4: ใช่
3: เพราะว่าเขาเจอแบบซาแซงแบบน่ากลัวน่ากลัวตามตลอดเวลาแต่ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะคนจีนนะจะถ่ายกล้องอะไรที่มันใกล้ขนาดนี้วะถ่ายยังไงฉันไม่เข้าใจฉันเห็นแบบบางคนนะ
4: งงเน
3: า
4: ะ
3: เออแบบอย่างเงี้ยมันได้อะไรวะ
4: ใช่ไหม
2: เห็นอะไรเห็นอะไรอยากดูขนคิ้วเหรอหรือยังไง
3: ฉันเห็นในภาพอ่ะมกซาแซงกูถ่ายเลยใกล้ขนาดนี้วะ
4: ถูกปะล่ะ
3: อยากดูอะไรวะ
2: อยากดูลายผมเหรอ
4: แต่เอาจริงแฟนคลับไทยน่ารักนะ
2: น่ารักมากอ
4: ย่างล่าสุดเนี้ยฉันไปเจอน้องพี่พิกฤตมาใช่ไหมที่งานหนึ่งแฟนคลับน่ารักมากแล้วแฟนคลับจอยแฟนคลับม้วนแฟนคลับเจมินไลโฟดก็
3: น
4: ่
3: าร
4: ัก แฟน
3: คลับ
4: บิลกินพีพีก็น่ารักแฟนคลับฟอร์ดบุ๊กก็
3: น
4: ่
3: ารัก
4: เอางี้แฟนคลับที่ฉันเคยร่วมงานด้วยอาจจะพูดชื่อไม่ครบนะครับแต่ว่าน่ารักทุกคนไม่ค่อยมีที่แบบเป็นแฟนคลับไม่ดีอ่ะ
3: เออจริงอ่ะแต่ต้องยอมรับนะ
4: แฟนคลับไทยน่ารักหมด
3: 1พูดรู้เรื่อง2ก็คือมีระเบียบ
4: ใช่
3: ชอบตรงนี้แหละ
2: แล้วก็เคารพศิลปินถ้าคุณทำงานเราก็จะเป็นแฟนคลับแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานอยู
3: ่เขาก็ไม่ได้ตามเขาตามเฉพาะเวลาไปงานนะสังเกตนะ
4: ใช่แฟนคลับบ้านดูมันดีอย่างเงี้ยก
3: ็
4: น่ารัก
3: น่ารักทุกคนเลยบ้านดูมันดี
2: ครับผม
3: อ
2: ัปเดตเทรนด์ X ก่อนเนาะนะครับอัปเดตเทรนด์ X กันหน่อยนะครับวันนี้พูดถึงพีพีกริดเมื่อกี้มาเลยนะครับพีพีกริด X หลิงหลิงคอง good notenough นะครับผม
4: เพลงใหม่ล่าสุด
2: ใช่นะเก่งไม่พอ good not enough นะครับผมซึ่งปล่อยตัวเต็มให้รับชมกันคืนนี้นะครับ2ทุ่มตรงที่งานนี้แฟนๆก็เตรียมตัวรอชมกันได้นะครับ2ทุ่มตรงคืนนี้เนาะ
4: ลิงหลิงคองเป็นนางเอก
3: นางเอก MV สวยเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้หมอศัลยกรรมอะ reference ที่คนเอาไปทำศัลยกรรมมากสุดคือใครรู้ไหม
4: หลิงหลิง
3: อยากได้จมูกแบบนี้ตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: คุณก็เคยนี่ไปอีเวนต์มีฝ่าย
3: อ่ะใช่
2: แ
3: ล้ว
2: ใครทักนะ
3: เจสันเอามือปาดให้เลย
2: ดาด้า
4: อยู่เลย
3: และบางทีก็คือเหงื่อออกอ่ะอีหยองก็เตือนมึงใ
4: ส่ใส่ละลายแกใส่ละลาย
2: ดาด้าอยู่อะไรติดหน้าอยู่เนี่ยไอ้เช็ดออกไงหวังดีด้วย
3: ของมึงใส่มึงละลายแล้วนะ
4: ใช่อันดับ2ครับLOL Fan Fest 2026 Day 3จบไปแล้วนะครับกับ LOL Out Loud Love Out Loud Fan Fest 2026 Heart Race นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่สร้างความประทับใจเธอ
3: วันก่อนก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตเห็นน้องๆแบบบ้านจีเอ็นทีวีอ่ะเขามาซ้อมคอนเสิร์ตกันเยอะมาก
4: เธอคุณไพบูลย์ไปดูอ
3: ่
4: ะ
3: ใช
4: ่คุณไพบูลย์ไปดูอ่ะแกคิดดิ
3: ไม่ต้องได้จริงดูเด้เวลาแบบเวลาเจอแบบ
4: นี่คือทางค่ายจีเอ็นทีวีอ่ะแก
3: เธอถ้าย้อนกลับไป20ปีเราก็อยู่ในนี้นะ
4: แกฟังนะแกฟังนะ
3: ย้อนกลับไป20ปีอ่ะ
4: ผู้หญิงอย่างแกอาจจะยังไม่แต่ฉันน่ะอยู่แน
3: ่ไม่แต่สมัยก่อนมันยังไม่ได้แบบเป็นแบบว่าเมื่อก่อนจีเอ็นทีวีก็จัดงานอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่พวกเรา
3: จะอยู่ในนี้นะ
4: แกฟังนะฉันน่ะย้อนกลับไปอ่ะ20ปีที่แล้วสมัย
3: แกอยู่ในนี้อ๋อ
4: สมัยฉันเป็นไฟฟลายป่ะไฟฟลายนี่คือ GMM TV นะแกฟังนะฉันกับอีคิวต้องมีซีรีส์วายคู่กัน
3: ใช่เธอต้องมีคู่จีน
4: อ่องอีคิวอ่อง
3: ไม่แน่
4: ฉันต้องเป็นเค
3: หรือฉันอาจจะได้เป็นเกิร์ลเลิฟ
4: ดาด้าหรอเกิร์ลเลิฟหรอดาด้าเขาจะความหมายป่ะ
3: ฉันอาจจะเป็นเกิร์ลเลิฟถ้าย้อนไป20ปีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยงาน
4: เกิร์ลเลิฟกับก๊อตจี
3: เนี่ยฉันก็ต้องขึ้นเวทีนะ
4: เขาใจยัง
3: เขาใจย
4: ัง เออไง
3: สำรองสำเต้นนะเมื่อก่อนนะ
2: เดี๋ยวนะสนุกเนาะเมื่อก่อน
3: วัยรุ่นไง
4: จริง
3: ตอนนี้คือรุ่นใหม่เขามาแล้ว
4: จริง
2: เมื่อกี้เห็นเจมินายใส่วิกเหรอเออน่ารักดีนะเขาก็ครีเอทโชว์ออกมาเนาะอะไรเมื่อกี้ลงดูเจมินาย
3: น่ารักดีอ่ะ
4: แล้วแต่ละวันคือผมก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเนี่ยน่ารัก
3: น่ารักน่ารักดูน่าสนุกเนาะ
4: ใช
2: ่แต่ชอบนะที่คุณไพบูลย์ไปดูนะ
4: คุณไพบูลย์ไปดูเธอ
2: ฟอลโลไหม
3: ต้องฟอลโล
4: อยู่ข้างบน
2: อยู่ข้างบน
4: นั่งอยู่ข้างบน
2: ว่าฟอลโล
4: เนี่ยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับพิธานะ
2: แ
4: ล้วก็แกงจิมเอ็มทีวีนะก็ถือว่าสักเซสมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆนักแสดงจากจิมเอ็มทีวีนะครับกับ LOL Fanfest 2026 Day 3นั่นเองก็เข้าไปดูแฮชแท็กนี้ได้บอกเลยว่าปัง
2: เจนซีมาแล้วเจนซีมาแล้ว
4: ปัง
2: จบๆแค่นั้นนะอันดับหนึ่งครับแน่นอนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยครับเช้านี้อัปเดตนี่เขาบอกว่าเหลือ9ล้านสิทธิ์แล้วนะคุณฟังนะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรีบลงทะเบียนเลยนะครับผม
3: 25
2: พฤษภาคมผมว่ามันจะไปช้าๆกันสักช่วงประมาณ20กว่า25ปลายๆอ่ะแบบ25ล้านสิทธิ์ปลายๆอ่ะมันก็จะเริ่มช้าๆแล้วนะแต่ยังไงก็ใครยังไม่ลงก็รีบลงนะคุณผู้ฟังครับผมวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็เราจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนเดือนหน้าครับ
3: ค่ะอ๋อสมัยก่อนกันนี่ไงเอทามดีเจอะไรนะนี่เขาบอกเขาเคยดูคอนเสิร์ตเรา
4: แต่ก่อนเราก็มีนะฝั่งเราบ้านเอทาม
2: ดีเจออนสเตจ
4: ดีเจออนสเตจ
3: คู่เดอะสตาร์คู่กับ AF
4: ใช
3: ่
2: นะแล้วเราก็ขึ้นไปเทียบใช่ไหม
3: ใช่เราก็ไปร้องประกบเขาไงเธอเราก็สลับกันร้องเราก็เคยร้องเพลงแบบ Academy Fantasia
4: ใช่ DJ on stage
2: จริงเหรอ
3: เธอเปิดซีนเปิดอ่ะ DJ ร้องเพลง Academy Fantasiaแล้วก็แบบแล้วตอนซีนเปิดคู่กับเดอะสตาร์เราดีเจก็ร้องเพลงเดอะสตาร์
2: เพื่อดาวดวงนั
3: ้นที่ฟันที่อยากเป็นเลย
2: และฉันจะไม่ท้อ
3: ใช่ร้องมาแล้ว
4: ต้องอันนี้นี
3: ่อันนี้ดีเจออนสเตจ
4: นี่
3: เป็นไงล่ะคอนเสิร์ตใหญ่นะจ๊ะ
4: คอนเสิร์ตใหญ่นะจ๊ะ
2: นี่ก็ต้องซ้อมเข้าห้องซ้อมเข้าห้อง
4: เข้าห้องซ
2: ้อม
3: จัง
2: เลยเหรอ
3: ใช่จังเลย
4: ดีเจเอไทม์ปะทะเดอะสตาร์อันนี
3: ้
4: นี่
3: เป็นไงล่ะ
4: เชอรีนแกรนอันนี้เป็นซีนเต้น
3: ก็ประกบกับดีเจ
2: ถ้าผมมาทันผมก็ต้องขึ้นใช่ไหมก็ต้อง
3: เนี่ยแล้วก็ประกบกับดาวเห็นไหมดาวโอเกะเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็มี
2: แสดงว่าดีเจของเราก็มีความสามารถเยอะเหมือนกันนะ
3: ใช่แต่ตอนนี้เราอายุเยอะแล้วแค่นั้นเองอ
2: ย่างน้อยตอนนี้ถ้าสมมติแชร์ออนครูสอย่างเงี้ยเราจะนั่งคุยกันซะเป็นส่วนใหญ
4: ่ไม่รู้แชร์ออนครูสก็อาจจะมีโชว์ก็ได้ใครจะไปดูเบิร์นเบิร์นอย่ามาบอกว่าเราแก่
2: มาแล้วนะดีเจออกมาแล้วนะ
4: อย่ามา
2: เดี๋ยวเข้าห้องซ้อมห้องอัดแล้วนะ
3: เป็นไงล่ะ
4: เรารู้ไหมจะออกเงินจ้างครูสอนแดนเซอร์สอนเต้นเองด้วยนะพวกเรา
2: ดีแดนนะดีแดน
4: ใช
3: ่โอ้โห
2: ดีแดนนะครูโอนะ
4: พี่อาร์ต
2: พี่อาร์ตก็ขึ้นเต้นนะ
3: โอ้พี่เป
2: ้เจมด้วยนะพี่เจมด้วยโอ้ยตายพี่เผือกด้วยนะดูสนุกดีนะเมื่อก่อนนะคุณฟังลองเข้าไปดูได้นะใน YouTube ของเราเนี่ยโอ้พี่อาร์ตนะ DJ on stage ใช่ไหม
3: ใช่
2: เขียนว่า DJ on stage นะ
3: มีทั้งสองแบบ DJ on stage แบบประกบ AF อันนี้ก็จะนานหน่อยแล้วก็ประกบ The Star
2: กี่ปีแล้วอะ10ได้ไหม
3: 10กว่าแล้วมาอ่อง
4: หุ้ย10แหละ
3: 10กว่า
2: น่าจะเป็น10
3: ของฉันโดนลูกทุ่งตลอดเลย
2: ลูกคอเราดีไง
3: ลูกทุ่งตลอดเป็นลูกทุ่ง
2: มาอ่ะ มาที่หนึ่งเรื่องของพี่ป๊อปปองกูลกันหน่อยนะครับเพราะว่าก็เดือดเลยนะเล่าให้ฟังแบบนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเป็นเพจข่าวเพจหนึ่งนะครับผมเขาได้ออกคลิปออกมานะครับเขาผลิตโปรเจกต์ซีรีส์คอนเทนต์ที่มีชื่อว่าบันทึก12ปีวลีแห่งยุคหนึ่งในตอนของซีรีส์เนี่ยก็หยิบยกเรื่องราวในอดีตของพี่ป๊อปปองกูลนะครับกลับมานำเสนออีกครั้งซึ่งคอนเทนต์ดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำซีรีส์ที่ตั้งใจรวบรวมเหตุการณ์หรือว่าวลีดังของบุคคลสาธารณะหลายคนมาเล่าในรูปแบบข่าวซึ่งหลายคนมองว่าเหมือนเป็นการฉายบาดแผลในอดีตซ้ำทั้งที่แต่ละคนเนี่ยได้รับบทเรียนแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบต่างๆไปมากพอสมควรแล้วซึ่งผมอ่ะไม่มีโอกาสได้ดูเพราะรู้สึกว่ามันลงแล้วก็
4: ลบเร็วมากพอพี่ป๊อปทวงก็ลบเลย
2: ไม่ได้เห็นคลิปเต็ม
4: พี่ป๊อปปองกูลหลังจากคลิปและโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยออกมาโพสต์แล้วก็แท็กเลยเราพูดชื่อช่องได้ไหม
2: ผมว่าได้แล้วนะเพราะมันก็สรุปข่าวมาแล้ว
4: นะครับแท็กอมรินทร์ทีวีเอสดีพี่ป๊อปบอกแบบนี้คอนเทนต์นี้ทำให้ตนเสื่อมเสียแล้วตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้ AI เรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาสับสนผิดๆถูกๆเยอะแยะไปหมดเลยพี่ป๊อปบอกว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอในข่าวอ่ะมีความเป็นเท็จและความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่หลายจุดเลยนะหลังจากนั้นรายการลบคลิประงับการเผยแพร่อย่างกระทันหันแล้วก็บอกเลยบอกว่าทำให้พี่ป๊อปเนี่ยคอมเมนต์ตั้งคำถามถึงวิธีการทำงานของทีมงานว่าปกติทำงานกันแบบนี้หรือ
2: นี่คือโพสต์แรกเนาะที่พี่ป๊อปบอกมาเนาะ
4: แล้วพี่ป๊อปก็โพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อใต้ความจุดจุดจุดจุดจุดซึ่งคล้ายกับการโพสต์ตั้งข้อสังเกตการทำงานของสื่อใต้ความน้องคนตัดนั่งร้องไห้ใต้ความบก.เป็นคนสั่งและแอปพรูฟรวมไปถึงประโยคที่ระบุว่าพวกเราอยากได้เอนเกจและไม่ได้ทำแค่เรื่องเดียวยังมีของดาราอีกหลายคนเป็นซีรีส์คือฉันอยากรู้ว่าประโยคพวกเนี้ยช่องเป็นคนพูดหรอ
3: คือมันจะเป็นคลิปอ่ะบันสรุปข่าวในอดีตอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนคลิปรวมอ่ะแต่ว่าทางพี่ป๊อปเองบอกว่าน่าจะเป็นเอา AI อ่ะมา
4: ไม่ใช่เรื่องนั้นฉันรู้แต่ว่าเรื่องเนี้ยที่พี่ป๊อปโพสต์เนี่ยคือ
3: ไม่เขาโพสต์ในปองกูลเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่รู้แต่หมายความว่าไอ้ที่เขาโพสต์พวกข้อความพวกเนี้ยคืออยากรู้ว่าช่องเป็นคนพูดกับพี่ป๊อปหรอ
3: น่าจะมีการเคลียร์กันเพราะดูจากอ่านอันนี้สรุปนะสรุปแบบเหมือนแบบพอตอนแรกโพสต์แรกอ่ะเขาไม่พอใจใช่ไห
4: ม
3: เสร็จแล้วทางอมรินทร์อ่ะก็มีการโพสต์ขอโทษแต่ว่า
4: เป็นกว่าจะโพสต์ขอโทษนาน
3: ลบก่อนแล้ว
4: ยังแก
3: เสร็จแล้วอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยโพสต์อีกรอบนึงเสร็จแล้วก็มีการเคลียร์กัน
4: คือสิ่งที่ฉันถามเนี่ยคือก่อนที่อมรินทร์จะขอโทษอ่ะพี่ป๊อปเขาโพสต์ว่าใต้ความน้องคนตัดนั่งร้องไห้ใต้ความบก.เป็นคนสั่งแอปพรูฟอยากได้เอนเกจไม่ทำแค่เรื่องเดียวมีดาราอีกหลายคนอันเนี้ย อยากรู้ว่าช่องเป็นคนพูดหรออ
3: ันเนี้ยไม่รู้ช่องพูดหรือเปล่าแต่นี่ว่าเขาลักษณะของคุณป๊อปอ่ะ
4: คุณฟังคุณฟังรู้มาคุณฟังรู้มา
2: เท่าที่ผมตามข่าวมาเขาบอกว่าพอหลังจากพี่ป๊อปโพสต
3: ์เหมือนเขาเคลียร์กัน
2: โพสต์แรกไปอ่ะมีคนพยายามติดต่อมาทางผู้จัดการของพี่ป
4: ๊
2: อปแล้วก็มีคนพยายามติดต่อว่าอยากจะคุยกับพี่ป๊อปไม่แน่ใจว่าประโยคพวกนี้ที่บอกว่าน้องคนตัดร้องไห้หรือว่าบอกร้องไห้เนี่ยพี่ป๊อปแบบไม่ได้ฟังจากอมรินทร์เองอาจจะฟังจากคนกลางที่เป็นผู้จัดการหรืออะไร
4: เพราะว่าเคลียร์กัน
2: พยายามเคลียร์ต้องใช้คำว่าพยายามมาเคลียร์ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์กัน
4: ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้เคลียร์
2: พยายามเข้ามาเคลียร์ประโยคพวกนี้อาจจะหลุดมาจากการที่บอกว่าตอนนี้น้องคนตัดเสียใจมากหรือว่าบอกอภูอะไรเงี้ยอาจจะเป็น
3: ฝั่ง
2: อมรินทร์มาเคลียร์กับคนกลางแล้วคนกลางก็มาบอกพี่ป๊อปต่อเขาก็เลยน่าจะออกมาเป็นข้อความแบบใต้คนตัดร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยต่อนะ
4: ซึ่งพี่ป๊อปบอกเลยนะบอกว่ากว่าคนที่เกี่ยวข้องทุกคนจะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้มาได้อ่ะมันใช้เวลามาก
3: แต่ตอนนั้นข่าวดังจริงไง
4: เข้าใจป่ะเธอคือมันใช้เวลามากประเด็นสำคัญที่ป๊อปเน้นย้ำก็คือการที่รายการเปิดเผยข้อมูลและใบหน้าในสื่อครั้งเนี้ยมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นด้วยทิ้งท้ายอย่างชัดเจนว่าผมไม่ใช่ผู้เสียหายคนเดียวหลังจากนั้นสื่อทักมาหาเพื่อขอคุยหาทางออกร่วมกันพี่ป๊อปก็โพสต์อัปเดตความคืบหน้าอีกนะครับบอกว่าถ้าคุณป๊อปว่างเมื่อไหร่อยากคุยด้วยเพื่อหาโซลูชันทางออกร่วมกันข้อความนี้พี่ป๊อปบอกเลยว่ามันสร้างความรู้สึกผิดหวังและสะเทือนใจยิ่งกว่าเดิมพี่ป๊อปตั้งคำถามกลับเลยบอกว่าตอนที่เริ่มทำคอนเทนต์เนี้ยทางช่องเคยมีทางออกเผื่อไว้ให้เขาบ้างไหมและเคยหยุดคิดไต่ตองก่อนไหมว่าสิ่งเนี้ยจะไปกระทบกระเทือนชีวิตใครบ้าง พี่ป๊อปเปิดใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพยายามใช้หัวใจของตัวเองเยียวยาเรื่องราวในอดีตมาตลอดไม่เคยเรียกร้องให้ใครต้องมาเข้าใจหรือเข้าข้างเจ้าตัวย้ำว่าหากสื่อจะนำภาพหรือข่าวคราวของตัวเขาเองไปนำเสนอเขาไม่เคยว่าเพราะเข้าใจและยอมรับสถานการณ์เป็นบุคคลสาธารณะของตนเองแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดและยอมรับไม่ได้ก็คือการนำภาพใบหน้าของคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคนสาธารณะมาเปิดเผยให้คนเข้ามาคอมเมนต์แย่ๆใส่ในขณะที่คนทำคอนเทนต์กับยืนภูมิใจกับยอดเอนเกจที่ได้มาพี่ป๊อปทิ้งไทยด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจระบุว่าจนถึงตอนนี้ทางช่องก็ยังไม่ได้เทคแอคชั่นหรือแสดงความรับผิดชอบแบบที่มนุษย์คุณปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันเลยสักครั้งแอบหวั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวการล้ำเส้นความรู้สึกคนแบบนี้จะถูกปล่อยผ่านและเงียบหายไปเหมือนเคยที่เป็นมา
2: ซึ่งพอหลังจากพี่ป๊อปโพสต์เนี่ย3วันไม่แน่ใจว่ากี่โพสต์ซึ่งผมว่าน่าจะเยอะประมาณ 4-5 โพสต์ได
3: ้
2: ทางอมรินทร์ TV นะครับก็ออกมาแถลงชี้แจงก็บอกว่าทางกองบรรณาธิการอมรินทร์ TV ออนไลน์เนี่ยออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงถึงกรณีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างคุณป๊อปปองกูลสื่อชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการทำคอนเทนต์เป็นเพียงการรวบรวมเหตุการณ์และประโยคที่เคยเป็นกระแสในสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลามานำเสนอเท่านั้นและก็ยืนยันว่ามิได้มีเจตนาที่จะกระทบต่อความรู้สึกชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่อยู่ในคลิปแต่อย่างใดและอมรินทร์ก็ชี้แจงต่อนะครับทันทีที่ได้รับฟีดแบคถึงความไม่เหมาะสมทีมงานก็ได้ดำเนินการลบคลิปดังกล่าวออกจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทันทีแล้วก็แถลงการระบุว่าได้ติดต่อเพื่อขอแสดงความขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทางช่องสัญญาว่าจะทบทวนกระบวนการการทำงานและเพิ่มความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกพร้อมทิ้งท้ายด้วยการกล่าวขอโทษคุณป๊อปปองกูลและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอย่างเป็นทางการหลังจากอมรินทร์โพสต์พี่ป๊อปก็โพสต์ต่อเนื่องหลังจากที่ได้อ่านคำแถลงพี่ป๊อปก็เหมือนโพสต์นะครับประมาณว่าในข้อความแถลงเนี่ยเขาไม่เห็นชื่อของคนที่ต้องออกมารับผิดชอบเลยเนี่ยลองอ่านดูเขาบอกว่าในขณะที่3วันคนโง่ๆอย่างผมไหนลองในขณะที่คนโง่อย่างผมเรียนรู้ข้อกฎหมายได้หลายสิบมาตรานักข่าวสำนักข่าวอย่างคุณใช้เวลา3วันในการร่างจดหมายขอโทษเหมือนนิติบอกลูกบ้านว่าลิฟต์เสียการขอโทษเชิงมนุษย์ที่มีการเห็นอกเห็นใจมนุษย์ด้วยการแทบจะไม่เห็นในร่างจดหมายนี้หรือว่าเพราะผมเลือกที่จะทำมันในวันเสาร์เป็นวันหยุดของคนที่รับผิดชอบเลยต้องไปรื้อแบบฟอร์มคำขอโทษซึ่งพี่ป๊อปบอกว่าก็เนี่ยแหละนี่ก็เหมือนประมาณจะสื่อบอกว่าขอโทษมันไม่จริงใจอ่ะ
3: เหมือนแบบชื่อสักคนที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ยังไม่เห็นสักชื่อเลย อะไรประมาณนี้ในขณะที่คุณเอาหน้าผมอ่ะแล้วก็ชื่อเหยื่อมาซัดทุกๆโพสต์ที่คุณเคยทำประมาณนี
4: ้ซึ่งชวนคุณผู้ฟังคุย
2: อ
4: ันนี้ชวนคุยนะว่าสำนักข่าวควรหรือไม่ในการนำเรื่องที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงในอดีตกลับขึ้นมาตีแผ่อีกครั้งหนึ่ง
3: ถามว่าถ้าในฐานะสื่อมวลชนน่ะมันผิดไหมสมมติว่าเป็นการแบบย้อนข่าวไม่ผิดแต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะต้องเบลอหน้าอันนี้ถ้าถูกต้องจริงๆนะ
4: เข้าใจไหม
3: บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบบคนสาธารณะอ่ะคุณต้องเบลอหน้าเขา
4: แล้วการเอาข่าวมาแต่มีข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลเท็จทำได้ไหม
3: ไม่ได้อันนี้ผิด
2: ผิดกฎหมายเลย
4: เนี่ยแหละสิ่งที่พี่ป๊อปที่ป๊อปเขาโมโห
3: แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแฟกต์เป็นเรื่องจริงแล้วก็ย้อนอดีตเหมือนสรุปข่าว12ปีข่าวดังในรอบ12ปีอ่ะ1รอบอ่ะเนาะแล้วมันเป็นแฟกต์ว่าข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณเป็นคนสาธารณะอันเนี้ยนักข่าวทำได้แต่ถ้าคนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงถ้าเป็นข่าวบันเทิงนะอันเนี้ยต้องเบอร์หน้า
2: คือที่พี่ด้าพูดกรณีนี้เนี่ยคือไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะผิดต่อความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าในกรณีพี่อ๋องที่สมมติเขาใช้ AI เจนขึ้นมามีข้อม
4: ูลบิดเบือนอัน
3: เนี้ยไม่ได้
2: ผิดกฎหมายแล้วก็ผิดเรื่องของจิตใจด้วยถ้าเป็นกรณีหลังอ่ะถ้าคลิปอมรินทร์เต็มๆอันเนี้ยบิดเบือนเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าคุณผิดกฎหมายแล้วก็ผิดเรื่องของศีลธรรมเรื่องของจิตใจด้วย
3: คือ1คือคุณป๊อปบอกว่ามันมีภาพที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วเขาเสียหายกับการ กระทบในครั้งนี้อันเนี้ยที่เขายอมไม่ได
4: ้
3: ประเด็นที่2คือเนื้อหามันไม่ใช่ข้อ
4: มันบิดเบือน
3: มันบิดเบือน2ประเด็นเนี้ยหลักๆเลยที่คุณป๊อปโกรธ
2: น่าจะฟ้องแหละผมว่ายังไงก็น่าจะฟ้องแหละ
4: เดี๋ยวเรามาอ่านข้อความคุณผู้ฟังกันหน่อยนะว่าเราชวนคุยกันไปนะมาร์คโอไปถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการย้อนข่าวแต่ที่แน่ๆช่องได้ engage เมืองนอกเอาข่าวเก่ามาเป็นด็อกคิวเมนทารีเยอะอยู
3: ่
4: อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงเราก็เคยเห็น
3: อันนี้มันเป็นเสรีภาพของสื่อแต่สื่อก็ต้องมีจรรยาบรรณ
2: ถ้ามันเป็นแฟกต์ ผมว่าไม่ผิดอย่างที่พี่ดาบอก
3: สื่อก็ต้องมีจรรยาบรรณมันสามารถทำสกู๊ปข่าวได้แต่ต้องเป็นข้อมูลที่แฟกไม่บิดเบือน
2: และ
3: คนที่เกี่ยวข้องต้องเบอร์หน้า
2: ให้ประโยชน์อะไรกับคนที่จะเสพคอนเทนต์นี
3: ้มันอยู่ที่ว่า
4: ถูกต้อง
3: คอนเทนต์อันนั้นอ่ะให้ประโยชน์อะไร
4: ใช่เนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าเราว่าไม่ควรย้อนถ้าไม่สามารถนำเสนอว่าย้อนเราได้ประโยชน์อะไรกับสังคม
2: ถูกไหม
4: เนี่ยอันเนี้ยเข้าข่ายหมิ่นประมาทไหม
2: ถ้าเป็นแฟกอะผมว่าไม่หมิ่นเพราะว่ามันคือความจริง
3: แต่ทีเนี้ยต้องดูว่าสมมติว่าถ้าคนไม่เกี่ยวข้องอะเอาภาพเขามาเผยแพร่มันก็ผิดPDPAใช่ไหม
2: หมิ่นประมาททำให้เกิดความเสียหายได้อันเนี้ย
3: แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องอันเนี้ยฟ้องได้หมิ่นประมาท
2: ซึ่งเอาจริงๆข่าวในโลกใบนี้มันมีเป็นหลายล้านข่าวการที่จะทำคอนเทนต์ผมว่าถ้าเราเลือกหยิบข่าวที่มันจะมาสร้างประโยชน์อย่างที่บอกคือถ้าสมมติเราเอาข่าวที่แบบว่าโอเคคนลืมปิดแก๊สแล้วทำให้ไฟไหม้คุณเอามาเล่าย้อนข่าวว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วก็มาตระหนักว่าโอเคคุณอย่าลืมปิดแก๊สนะเพราะมันจะทำให้ไฟไหม้แต่ว่าสำหรับข่าวบางข่าวที่มันเอาเข้ามาเล่าอีกทีนึงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้เห็นก็แต่อาจจะเป็นประโยชน์ของการได้ engagement ก็แล้วแต่ลองชั่งน้ำหนักดูเอา
4: คือมุมฉันน่ะมุมฉันนะเวลาฉันทำงานน่ะฉันจะคือฉันเป็นคนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากดังนั้นเวลาก่อนฉันจะทำอะไรอ่ะฉันก็จะคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาม
3: ันกระทบกระเทือนจิตใจใครบ้าง
4: ฉันจะผิดใจกับเขาปะวะ
3: เออ
4: แสดงว่าเข้าใจความหมายที่ฉันพูดปะฉันจะมีมุมเนี้ยเกิดขึ้นว่าแบบแล้วฉันจะไม่มองหน้าเขาติดไหมอ่ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้สื่อปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นไง
4: แต่เธอเข้าใจมุมฉันที่ฉันเอ๊ะใช่ปะ
3: เข้าใจเข้าใจอ
4: ย่างข่าวบางข่าวที่เป็นแฟกต์จริงบางนักแสดงบางคนเคยติดคุกสมมุติ
3: เ
4: ราก็ไม่อยากจะเล่นข่าวนี้แล้วว่าเพราะณวันนี้เขาก็ใช้ชีวิตปกติแล้ว
2: แสดงว่าพี่อ๋องเป็นคน
3: นอกจากไปสัมภาษณ์เขาแล้วเขายินดีจะเปิดเผยข้อมูลในอดีต
4: ถูกต้องคือเขาตั้งใจจะนำเสนอมุมนี้ให้เป็นวิทยาทานกับคน
3: ถ้าเขาอนุญาต
4: เข้าใจได้
3: อ
4: ี
3: กเรื่องนึง
4: แต่บางคนเขาก็ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมานานมากแล้วและหรือนะเขาก็รับโทษมาแล้วสมมุติมันก็ไม่ควรจะต้องไปขยี้เขาแล้วไงอะไรอย่าง
2: น
4: ี้ป่ะ
2: ซึ่งการ
3: มองในมุมนี้ก็ได
2: ้อย่างที่พี่อ๋องบอกอ่ะมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวสมมติเราจะนำเสนอข่าวโอเคมิติของการนำเสนอข่าวแต่มันจะมีมิติของโอเคเรามีความสัมพันธ์มิติของอื่นๆที่เราจะต้องมองให้รอบก่อนที่เราจะทำอะไรมันก็เหมือนเราทำงานแบบเป็นคนมีความสัมพันธ์มีความรู้สึกอ่ะนะถูกไหมล่ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่สื่อออนไลน์ทุกคน
2: มันต้องรวดเร็ว
3: มันเร็วบางทีอ่ะแบบเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงความสัมพันธ์คือสมัยก่อนอันนี้มองในมุมแบบวงการบันเทิงอะเมื่อก่อนนักข่าวดาราทุกคนคือพี่น้องกันจะลงข่าวอะไรมันจะมีการคุยกันก่อนเนาะว่าแบบอะไรยังไงบ้างแต่ปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้ว
2: เข้าใจ
4: ปัจจุบันใช้ความสนิทมาหลอกถามเราด้วย ถ้าไม่ทำงานนะ
2: มีหลายตัวชื่อย่อหลายชื่อย่อเลยนะนะที่เป็นนักข่าวบันเทิง
4: นักข่าวบันเทิงหลายคนทุกวันเนี้ยก็แอบมาสืบเรื่องราวจากเรา
3: คือเดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวมากๆแบบ
2: นี่ขนาด
3: ตัวมากๆ
2: ระวังมากเลยนะเดินออกจากห้องจัดแฉแล้วมี
3: บ้
2: าน
3: รออยู่
2: นะ
3: บางทีก็เกรงใจไง
4: บางเรื่องก็หลอกให้เราเล่าแล้วก็ตีข่าวแล้วก็ทัวร์ก็ลงเราเข้าใจปะดาเข้าใจไหมดา
3: จะบ่อย
2: ครับผม
3: แล้วก็พอปิดไมค์ก็คือหัวเราะ
4: ใช่ปิดไมค์ก็คือ
3: เล่นๆกับแม
4: ่แกม
3: นี่เล่นๆกับแม่
4: คำนี้เลย
3: กลัวกูลงแล้วค่ะ
4: คำนี้เลยวันนั้นในแฉอ่ะเมาแค่เราเกิดอะไรขึ้นเมาแค่เราสิแต่เอาไปตีข่าวแล้วใครทัวร์ลงใคร
3: นี่ค่ะ
4: ทัวร์ลงเราอย่างนี
2: ้ครับผมโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะกลับมาอัปเดตข่าวกันต่อจ้ะ
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
1: ผลิต

0: FM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: ไม่อยากเปิดไม
5: ค์
4: เลย
5: เธอแต่นักข่าวอะที่น่ารักกับเราก็เยอะมากนะ
6: น่ารัก
5: ทุกวันเนี้ยเราก็สนิทกับนักข่าวเยอะเนาะ
4: ก
5: ็อย่างบางข่าวเนี้ยเขาก็บอกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะแซวเธอนะ
6: อะไรอย่างเงี้ย
5: มาไกลมากนักร้องตัวแม่อดีตนักร้องชายเป็นต้น
4: แต่บางทีข่าวเมาส์ดาราอะไรอย่างงี้เขาให้เครดิตพวกเราตลอดนะ
5: ให้ตลอด
6: บางทีก็ไม่ต้องให้ก็ได
4: ้ดารามีข่าวดาราอักษรย่อแต่ว่าในแฉข่าวเช้าดีเจดาด้าลั่น
5: ใช่ใ
4: เขาให้เครดิตคุณ
5: ให้เครดิตตลอด
4: ให้เครดิตคุณ คุณต้องดีใจนะว่าเขาร
5: ักนะทุกคน
6: ไม่หรอกนะก็น่ารักไงก็เจอกันแต่บางทีฉันก็เผลอเล่า
5: เราก็เล่าเมามอยไงล่ะ
4: เ
6: ผลอๆแล้วไม่ต้องบางอย่างเล่าไป
5: เล่าไปไม่ต้องให้เครดิตก็ได้ไงเธอเข้าใจยัง
6: สื่อวงในแจ้งมาก็ได
5: ้ไม่ต้องมาพูดว่าดาด้าพูดในแฉข่าวเช้าว่างี้ไงเข้าใจยังดีเจอ๋องเสริมว่างี้ก็ไม่ต้องไงก็แต่ยังบางทีมันก็โดนกันเป็นทั้งลงเรือลำเดียวกันไปไง
6: ก็แต่ยังเน
4: า
6: ะ
4: ผม
5: น่ะ
4: แต่ข้อความมีอะไรบ้าง
6: ไม่อักษรย่อโอ้ยอันนี้พี่ไม่รู้บอกเมื่อกี้ดีเจนั่งนิ่งไปนึกว่าภาพค้าง
4: ไม่นิ่งจ้ะไม่นิ่งจ้ะเมื่อกี้ก็นะ
5: แกแต่คุณมาถามฉันเรื่องนี้เยอะมากเลยอะ
6: เรื่องอะไร
5: นักแสดงหญิงที่ไปกินเด็ก17อ่ะ
4: มีเหรอรู้เหรอ
5: รู
4: ้อุ้ยรู้เหรออุ้ยจริงเหรอ
6: รู้แล้ว
4: เดี๋ยวบอกได้ป
6: ่ะแต่ว่าเธอระวังนะ
5: ไม่ได้นะ
4: ไม่ได้เลยใช่มั้ย
6: เรื่องของเรื่องก็คือฝ่ายหญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาจะฟ้องนะใครพูดถึงเขา
5: ใช
4: ่ไม่แต่ผมล่าสุดผมเห็นอัปเดตข่าวคือตอนนี้ผมเหมือนก็สู้
6: เห็นแกเห็นไหมล่ะว่านักข่าวไม่เล่นเลย
5: นักข่าวเงียบไปเลย
6: เรื่องเงียบไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคือเรื่องของเรื่องตอนนี้เรื่องมันอยู่ในขั้นตอนของตำรวจสอบปากคำมาเรียบร้อยแล้วฝ่ายหญิงเขาก็แบบไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็คือแม่ฝ่ายชายอ่ะเขาเหมือนฝ่ายหญิงเขาก็จะบอกว่าถ้าแม่ฝ่ายชายเอามาพูดว่าในที่สาธารณะว่าแบบ
4: แต่อันนี้เราพูดอยู่เน
6: ี่
4: ยอันนี้เราพูดอยู่เนี่ย
6: อ้าวไม่เราให้อัปเดตไงแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
5: เราไม่ได้พูดชื่อนี
6: ่เสร็จแล้วอ่ะคือแม่ฝ่ายถ้าแม่ฝ่ายชายอ่ะพูดชื่อเขาอ่ะเขาก็ฟ้องแม่ฝ่ายชายนักข่าวคนไหนพูดถึงเขาก็จะฟ้อง
5: เพราะเขามีสิทธิ์ปกป้องตัวเอง
6: เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของแบบกฎหมายก็ว่ากันไป
4: คดียังไม่ถึงสิ้นสุดก็คุณไม่สามารถอันนี้ได
6: ้ก็เขาก็ไปตามดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก็ไปทำตามคดีของกฎหมายไปแต่ถ้าเกิดว่านักข่าวทำข่าวอ่ะแล้วก็หรือว่าใครมาเปิดเผยว่าเป็นคนนี้ฟ้อง
4: ถ้ามีใบเบอร์อะไรนิดนึงถ้าสื่อถึงตัวเขา
5: คือเธอเข้าใจป่าวว่ากฎหมายบ้านเราอ่ะมันคือก็ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลแหละเท่ากับความหมายป่าเบิร์น
4: ขอดูเลย
6: แกรู้จัก
5: แกรู้จักเชื่อป่าวว่าเบิ้ลไม่คิดถึงคนนี้
6: อ่านออกไหมขีดด้วย
4: ขีดหรอตอนแรกนึกว่ามันแบบรุ่นใหญ่รุ่นอะ
5: ไรอ่ะอย่าพูดสิ
4: ก็ไม่ตอนแรกก็ไม่รู้รุ่นใหญ่ไม่ได้อ๋อ
6: ใจยัง
4: แล้วคุณไปรู้มาจากไหน
5: ไม่ได้เรา
6: ไม่ให้เครดิตเขาสิ
5: เราไม่ได้เราอยากให้เครดิตสิแต่เป็
4: น
5: แหล่งข่าวแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาก
4: ๆเหรอ
6: เพราะว่าแบบ
5: อย่าพูดนะ
6: ไม่ได้
4: โอเคหาเรื่องหาเล่า
5: ต้องเตือนสติกันเองพวกเราอะ
6: นักข่าวอะไม่พูดเลยเป็นเพราะว่าเขาจะ
5: คือแกเข้าใจไหมว่าอาจสมมติว่าเราเป็นคนในข่าวแล้วเราผิดจริงๆเนี้ยสมมติว่าความผิดเราเกิดขึ้นเราผิดจริงแต่สื่อไม่มีสิทธิ์เอาชื่อเราอะไปเปิดเผยนะ
6: ใช
5: ่ถ้าเกิดไม่ได้เอามาเตือนภัยหรืออะไร
6: ใช่ใช่
5: เขาจะความหมายบ้าง
6: เขาบอกเขาฟ้องนะใครพูดถึงเ
5: ขาฟ้องได้นะ
6: มีสิทธิ์ฟ้อง
4: ไม่ได้นึกถึง
6: เนาะตอนแรกก็ไม่ได้นึกถึง
5: มาที่ข่าวแฟนฉันดีกว่า
4: คร
5: ับ แฮชแท็กอ่องรักโฟดโฟดน้องเนี่ยล่าสุดที่มาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็มาฝากเพลงจำได้ไห
6: ม
5: น้องมาฝากเพลงกับเรานะครับแล้วเราก็ชวนคุยกันเรื่องที่น้องติ๊กต็อกไลฟ์แล้วก็มีคนส่งของขวัญมาให้น้องเยอะมากเลยนะครับน้องก็พูดในไลฟ์เลยบอกว่าไม่เอาไม่ต้องส่งมาถ้าเกิดส่งมาเนี่ยเดี๋ยวโฟร์จะเอาไปทำบุญละกัน พอโฟดก็ไม่ได้อยากได้ของขวัญจากตรงนี้อะไรแบบนี้แค่แฟนๆเข้ามาดูก็ดีใจแล้วไม่อยากให้แฟนๆต้องมาแบบเสียเงินเสียทองในการไลฟ์ของโฟดอีกอะไรแบบนี้เนาะน้องพูดวันนี้เนาะนะครับล่าสุดเธอกลายเป็นโมเมนต์ไวรัลที่อบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นแล้วโฟดออกมาเปิดไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับทาง TikTok แล้วก็ใจฟูตามๆกันเลยแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการส่งของขวัญสติกเกอร์ในไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยจะเอาไปทำบุญนะครับแล้วโฟดก็ฝากความห่วงใยถึงแฟนๆด้วยบอกว่าอยากให้ทุกคนเก็บเงินเหล่านี้ไว้สำหรับไปดูคอนเสิร์ตหรือเก็บไว้ซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาคือกฤษดาพาราไดซ์ไปจนถึงการซัพพอร์ตผลงานต่างๆมากกว่าการมาให้ของขวัญแบบนี้เขาก็คืออยากให้เก็บเงินไปใช้ส่วนตัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหม
4: น่ารักเนาะ
5: ไม่แปลกใจทำไมคนถึงรักไม่แปลกใจทำไมถึงเป็นแฟนฉัน
4: ไออันแรกอ่ะไม่ติดอันหลังอ่ะไม่น่า
5: เขาเป็นแฟนฉัน
4: โอเค
5: เขาเป็นแฟนอันดับต้นๆของฉันเลยนะ
4: โฟดๆนะ
5: โฟดๆนะโฟดๆบิลกินเนี่ยอยู่ในแหล่งแบบท็อปมาท็อปเทีย
4: บิลกินเรียนจบแล้วนะ
5: จบแล้วก็ตอนฉันจะบินไปแล้วแต่น้องบอกไม่ต้องมาหรอกครับพี่อ๋องเดี๋ยวผมกลับไปเจอที่เมืองไทยก็ได้ฉันก็เลยไม่ไป
6: มโนปะวันเนี่ย
5: ฮะ
6: มโน
5: ใช่ฉันแต่งเรื่อง
4: มีความสุข
5: ฉันแต่งเรื่อง
6: แต่งมากอ่ะ
4: ชีวิตเราเนี่ยมันต้องหาความสุขให้กับตัวเอง
5: บางทีแกเคยไหมล่ะซื้อรถยนต์ตามโฆษณาที่เขาโฆษณา
6: แล้วยังไง
5: ฉันเนี่ย
6: อ๋อเหรอ
5: รถที่ฉันใช้อยู่ทุกวันเนี้ย
6: ซื้อตามโฆษณาหรอ
5: ฉันเห็นครั้งแรกจากที
6: ่โฆษณา
5: บิลกินเขาไปโฆษณาในนิตยสาร
6: เราก็เลยซื้อตาม
5: ฉันก็อุ้ยสวยจังเลย
6: เราก็เลยซื้อ
5: ตามน้องดีกว่า
6: เออเลิศว่ะ
4: โอ้โหนี่คุณเอาเรื่องเหมือนกันนะมันเป็นแบบแฟนคลับรุ่นใหญ่เหมือนกัน
5: เพราะว่ารถเขาจ้างมาทำแอดเวอร์ทีเรียลไงจ
6: ้
5: างบิลกินไงแล้วพอฉันเห็นบิลกินใช้ปุ๊บฉันก็แบบ
6: สวยจังเล
5: ยอยากใช้เหมือนน้องอ่ะ
6: เออซื้อดีกว่า
5: ซื้อดีกว่า
6: อ่ะอย่างนี
4: ้
6: เออลดลดนะ
5: ก็แต่ยัง
4: อันนี้อันนี้รู้ไหม
5: เดี๋ยวก่อนนะ
4: อะไร
5: คุณรู้ฟังเราไลฟ์เหมือนกันเนาะ
4: ทำไมฮะ
6: โอ้ยอันนี้ง่าย
5: อันเนี้ยคุณอ๋องแต่งเรื่องโดยไม่ต้องมีเอเจนซี
4: ่อะไร
6: นี่ไงวันนี้
4: อะไร
6: วันนี้ไม่ใช่เรื่อง
5: ไหนอะไร
4: กิตนายเดชาเนี่ยเขาบอกว่าทนายเดชาเขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมี
6: วันนี้เขาไปนี
5: ่
6: ไง
4: ผมมีวงการบันเทิงนะประมาณอาทิตย์หน้าจะมีการฟ้องร้อง
6: อันนี้ข่าวออกมาเมื่อวันอาทิตย์นี่ไงเข้าใจยังเธอนี่ดีกว่า
4: อะไ
6: ร
4: อ่
6: ะเธออยากมีบ้านทำเลดีๆไหมอยู่ใจกลางเมืองเลย
5: อยากสิ
6: ล่าสุดนะคะมีอันนี้เอามาจาก Xเขาบอกว่ามีบ้านสุดหรูอยู่แบบว่าเหมือนอยู่คอนโดเลยไม่รู้อะไรโดนใจพี่เขาเอาใต้ทางด่วนเธอฉันโชว์มันมีภาพไหม
5: แรงมาก
6: โชว์ภาพหน่อยสิคือไปอยู่บนใต้ทางด่วนจริงๆอ่ะไม่ใช่ถนนด้วยนะอยู่บนช่องตรงช่องว่างอ
5: ่ะโอ้ยกาอยู่ได้ไงอ่ะ
6: ตรงต
5: ่
6: อหม้อสะพานอ่ะตรงต่อหม้อสะพานทางด่วนแต่ฉันงงว่าพี่เอาขึ้นไปได้ยังไงวะแขวนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแกน้ำไม่ท่วมด้วยนะ
4: เออขึ้นมาอยู่ได้ไงอ่ะ
6: ติดถนนใหญ่ค่ะ
4: หรือว่าสะพานยังไม่เปิดใช้
6: เปิดแล้วแกเนี่ยอยู่ใต้ทางด่วนติดถนนใหญ่
5: ไม่ใช่เราขึ้นไปได้ยังไงอ่ะ
4: นั่นน่ะสิ
6: พี่เขาลงทางไหน
5: ขึ้นทางไหนอ่ะ
6: ขึ้นทางไหนลงทางไหนอยากรู้อ่ะแสดงว่าไอ้ข้างหลังอ่ะมันต้องมีสะพานไหมไอ้มีบันไดไหมบันไดลิงอะไรอย่างเงี้ยเน
5: า
6: ะ
5: ขึ้นทางไหนอ่ะ
6: โจรไม่ขึ้นนะอย่างเงี้ย
5: แกขนาดแมวขึ้นไปติดเลยต้องใช้รถเครนขึ้นไปรับเลยนะ
6: ใช่พี่เอาขึ้นไปยังไงอ่ะแสดงว่าต้องมีบันไดลิง
4: อาจจะมีผมว่ามันต้องมีบันไดแบบบันไดมันเทนแนนซ์อะเอาไว้แบบซ่อมบำรุงอะ
6: แล้วก็เดินใต้แสดงว่าไอ้ใต้เนี่ยมันทะลุถึงกันได้หมดเลยเหรอ
4: น่าจะ
5: เป็นไปได้
4: น่าจะเป็นแบบ
6: มันเป็นปล่องอะเนาะ
4: เหมือนเป็นปล่องเข้าไป
6: บ้านกว้างเชียวหลายตารางเมตรอันเนี้ย
5: แล้วอยู่ใจกลางเมืองเชียว
4: ติดทางด่วนด้วยนะ
5: เราเป็นอาคารลอยฟ้าเชียวดูเพล็กซ์แม่เป็นดูเพล็กซ์เธอตายแล้ว
6: ตรงนี้จะเป็นโซนระเบียงบ้านเป็นแบบระเบียงหลังบ้าน
5: เก๋อะ
6: ตรงกลางอ่ะสามารถทำสเปซเป็นห้องรับแขก
4: ลิฟวิ่งรูม
6: ได้ยาวไปจนถึงแบบหลายกิโลเลยเธอ
5: ให
6: ้พี่เขา
5: เก๋
6: ข้างในอาจจะเป็นบิวอินก็ได้ใครจะไปรู
5: ้อ๋อลอดบิวอินเฟอร์ไม้ท็อปลามิเนตไอเลิฟ
4: ต่ขึ้นไปยังไง
5: ขึ้นยังไงอ่ะ
6: สงสัยขึ้นยังไง
5: โทษนาทำเลทองขนาดเนี้ยวินนี่อินโทรเวิร์ดถามเลยตารางเมตรเท่าไหร่อะคะ
6: บ้านเป็นแนวยาวนะคะ
5: เข้าใจป่ะ
6: บ้านเป็นแนวยาวนะคะแต่งธีมเป็นแบบธีมไอ้นี่ถ้าเป็นฉันจะทำเป็นธีมห้องใต้ดิน
5: ห้องฟิวใต้ดิน
6: ห้องฟิวใต้ดิน
5: เป็นฟิวอันเดอร์กราวด
6: ์
4: เขาบอกว่ามันจะมี
5: เป็น AI หรอมีคนบอกเป็น AI
6: ไม่ใช่อันนี้ภาพจริงภาพจริงเธอ
5: มีคนบอกเหมือน AI เลยค่ะ
6: ภาพจริงภาพจริงอันนี้เป็นข่าว
5: หร
6: อ
5: หรือเราเป็นพวกเจนวายที่โดนข่าวหลอกหรือได้
4: จริง
5: เป
4: ล่าพี่ดา
6: ไม่ภาพจริงภาพจริงอันนี้ภาพจริง
4: ไม่ใช่เราโดนหลอก
5: ถ้าเราโดนข่าวหลอกเราเป็นเบบี้บูมเมอร์แล้วนะ
6: เนี่ยภาพจริง
4: ใช่เมืองไทยเปล่าเหรอ
6: เมืองไทยเนี่ย
5: บราซิลหรือเปล่าด้า
4: MSP บราซิลเนี่ย
6: อ๋อเหรอ
4: ใช่เมืองไทยปะเนี่ยตายแล้วเราเข้าข่ายอยู่ใน
5: แกรถเมย์เมืองไทยไม่มีทางเป็นแบบนี
6: ้ที่บราซิลขึ้นไปยังไงอ่ะ
5: อ๋อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บราซิลนะทุกคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บราซิล
6: เขาขึ้นไปยังไงอ่ะ
4: อันนี้ทางด่วนเขาอาจจะมีทาง
6: บันไดเหรอ
4: บันไดขึ้นนะ
6: ตะกี้จังเลยอ่ะ
4: แต
5: ่อ๋อเหตุการณ์นี้ก็ขึ้นที่บราซิล
4: แต่ย้อนกลับมาก่อนย้อนกลับมาเรื่องของพวกเราก่อน
6: ยังไง
4: นี่เรากำลังจะโดนสื่อในโซเชียลในอะไรหลอกได้นั้นเราเข้าข่ายการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วหรือเปล่าเน
5: ี่
4: ย
5: อยู่แล้ว
6: มีข่าวมันต่างประเทศไงข่าวต่างประเทศ
4: ยังไม่เข้าข่ายเนาะ
6: ยัง
4: ไม่โดนเนาะ
5: นะค่ะ
4: โอเคบราซิลนะ
5: บราซิล
4: อ๋อถ้าเป็นข่าวต้องระบุสถานที่
5: ใช่ไหม
6: ที่บราซิล
4: โอเคนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวกันช่วงสุดท้ายจ้า
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
9: ผลิตภัณฑ์

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
7: เธอยาย่าสวยมาก
8: แกฉันชอบเสื้อชุดไอชุดเขาเรียกอะไรชุดแต่งงานของยาย่าแล้วทรงผมแบบมันดูเบาเป็นงานแบบงานไพรเวทอะไรอย่างเงี้ยแกน่ารักมากยินดีกับยาย่าและณเดชน์อีกครั้งด้วยนะคะ
9: นี
8: ่เนี่ยภาพสวยมาก
9: ก็คือเป็นงานแต่งงานที่นอร์เวย์เนาะไปที่บ้านยาย่านะครับผมบรรยากาศสวยมากเลยอะ
8: แกมันเหมือนแบบภาพละครตอนจบอะ
7: ใช่
9: ผมว่าแต่งงานแต่งงานของเดดายาทั้งที่ไทยแล้วก็ที่นอร์เวย์น่าจะเป็นเลฟของการแต่งงานไปอีกสักแบบ 3-5 ปีต่อจากเนี้ย
8: คือเนี่ยชอบงานแต่งงานเล็กๆนี่เป็นคนไม่ชอบงานแต่งงานอลังการใหญ่ๆอะไรเลยงานตัวเองก็แขก20คนเอง
9: ครับ
8: เออแต่แบบเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นมูดโมเมนต์ที่แบบ
9: ได้คุยได้อยู่ได้เจอคนที่เราอยากอยู่ในชีวิตจริงๆ
8: แล้วเป็นภาพที่แบบบอกไม่ถูกอะมันเป็นภาพสวยอะสวยมากดูดีอะชุดยาย่าดีเนาะอ๋อง
7: เธอ
8: ถ้าวันหนึ่งอ๋องแต่งงานอ๋องต้องชุดอย่างนี้นะ
7: เธอฟังนะ
8: ยังไง
9: ทำไม
7: นี่คือ Facebook ของคนที่ไปทำผมช่างทำผมของยาย่าเป็นเพื่อนชั้นที่ศิลป์กรรมเรียนศิลป์กรรมมาด้วยกัน
8: ผมดีมาก
7: น้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญของน้องนอกจากทำผมให้น้องแล้วได้ตามน้องตลอดตั้งแต่วันฟิตติ้งได้เห็นผ้าลูกไม้ขนาดและแบบต่างๆที่ LV เตรียมมาประกอบร่างกันขึ้นบนตัวน้องทีละชิ้นอดีตนักเรียนแฟชั่นแบบเราใจฟูสุดๆแล้วลูกไม้และผ้าที่ใช้คือของวินเทจจริงๆมินต์คอนดิชั่นคือได้กลิ่นผ้าเก่าเก็บสะสมที่ไม่เคยผ่านการใช้งานอะ LV ใส่ใจทุกรายละเอียดจริง
8: ๆปรบมือ
9: คือเป็นผ้าเก่าของหลุย
7: เป็นผ้าวินเทจเก่าที่เก็บอยู่ในคลังของเขาเป็นลูกไม้ขนาดต่างๆแล้วตอนฟิตติ้งคือต้องเอามาทาบนตัวตรงนี้ถุงมือตรงนี้ชุดตรงนี้อะไร
8: เป็นโอ๊ตกูตูอ
7: ่
8: ะ
7: โอ๊ตกูตู
9: ชิ้นต่อชิ้น
8: แล้วคือออกมาแล้วดูดีแบบดูดีมากมันคลาสสิกอะบอกไม่ถูกอะแบบเนี่ย
7: ใครอยากเห็นรายละเอียดดีเทลชุดแต่งงานเข้าไปดูของโวกได้โวกทำเป็นอีคอนเทนต์อยู
9: ่โอเคโอเคนะ
8: นี่ดูดีแบบ
7: สุด
8: ๆฉันชอบงานยาย่ามากเลยอ่ะ
7: สุดๆแล้วยาย่าสวยมากแล้วฉันชอบทรงผมมาก
8: ผม
7: หยิกนั่นๆลดมาก
8: มันเหมาะกับนอร์เวย์อ่ะมันเหมาะกับสถานที่อากาศเสื้อผ้าคือเข้าเลยอ่ะ
7: ใช่
8: เออ
7: นะค่ะ
9: ครับผม
7: เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะทุกคนพี่อ่องแต่งงานซะทีอยากเห็นรอก่อน
8: อ่องอ่อง
7: เร็วๆนี
8: ้ชุดไทยเขาบอกแล้วก็จะแต่งไทยดุสิต
7: ไทยดุสิต
8: แล้วก็ชุดราตรีล่ะ
7: ชุดราตรีเรียบๆชุดอยู่นี้ห่างอยู่เชียงใหม
9: ่โอเค
7: เจอแน่นะคะขอบคุณด้วยครับชั่วโมงนี้อาหารสุแมวอาหารสุอาหารสุแมวคืออะไร
9: สุนัขและแมวหรือเปล่า
7: อาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
9: ขอบคุณมากนะครับ
7: ขอบคุณเบิ้ลด้วยนะลูก
9: ขอบคุณครับยินดีครับ
7: ขอบคุณครับ
9: สวัสด
4: ี
9: คร
4: ับ แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: นดอมไลฟ์ไ
1: ทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: รู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้องหน่ายตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหน่าควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหน่าควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหน่าเขาก็ได้พินัยกรรมพิธีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: อันหนึ่งคิดลงไปได้ไง
4: ยิงยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่เอ้า
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
11: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟิน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะบรรยากาศการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักประชาชนแห่ลงทะเบียนพุ่งสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: วันแรกลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักกว่า3ชั่วโมงประชาชนแห่ลงทะเบียนพุ่งขณะที่กระทรวงการคลังมั่นใจรองรับได้ครบ30ล้านสิทธิ์คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
9: กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคนแห่ลงทะเบียนพุ่ง10ล้านสิทธิ์ใน30นาทีระบบล่มช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้งานได้ปกติโดยเปิดลงทะเบียนวันแรกตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.พบผู้ใช้งานจำนวนมากทำระบบหน่วงและล่มราวประมาณ10นาทีโดยโครงการรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ลงทะเบียนสำเร็จรอ SMS ยืนยันภายใน3วันเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569วงเงินรัฐสมทบเดือนละ 1,000 บาทหากใช้ไม่หมดไม่ทบเดือนถัดไปโดยกระทรวงการคลังย้ำว่าแอปเป่าตังรองรับได้แม้ช่วงแรกติดขัดจากผู้ใช้งานหนาแน่นโดยร้านค้าเปิดรับสมัคร25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมผ่านธนาคารกรุงไทยโดยแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ร้านเดิมร้านใหม่ร้านขนส่งสาธารณะเริ่มรับชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมได้เช่นร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนและนิติบุคคลรายเล็กรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีสินค้าที่เข้าร่วมรายการเป็นสินค้าทั่วไปและขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันและบริการจ่ายล่วงหน้าการโอนเงินรัฐเข้าร้านค้าผ่านแอปถุงเงินตามรอบหากโอนไม่สำเร็จจะโอนซ้ำทุกวันศุกร์ถึง30ตุลาคม2569มาวินพานุรักษ์รายงาน
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของการรับประทานเห็ดอย่างปลอดภัยจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: เห็ดเป็นพืชที่นำมาปรุงอาหารได้หลากหลายและมีสรรพคุณทางยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยระบุว่าเห็ดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นสรรพคุณช่วยแก้ไข้แก้ช้ำในบำรุงร่างกายและช่วยให้เจริญอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเข้าป่าหาเห็ดมารับประทานเป็นวิถีถิ่นแต่ต้องเลือกเป็นและต้องหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดพิษซึ่งมีหลักการสังเกตง่ายๆคือเห็ดพิษส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้มูลสัตว์รูปร่างคล้ายอ่านม้ามีสีสันฉูดฉาดหมวกเห็ดจะมีสีขาวมีปุ่มมีปมมีรูปไม่เป็นครีบมีปอกหุ้มโคนสำหรับเห็ดป่าที่สามารถรับประทานได้และรู้จักกันดีในประเทศไทยประกอบด้วยเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดระโงดขาวและเห็ดขอนเป็นต้นทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีเห็ดรูปร่างแปลกๆที่พบว่ามีการนำมาขายกันจำนวนมากหากไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือไม่ทราบว่าเป็นเห็ดใดก็ไม่ควรซื้อมารับประทานแต่หากบังเอิญรับประทานเห็ดเข้าไปแล้วและมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวต้องคิดไว้ก่อนว่าเป็นพิษมาจากเห็ดดังนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีแต่หากอยู่ไกลโรงพยาบาลและระแวกนั้นมีต้นรางจืดก็ให้คั้นน้ำใบรางจืดสดประมาณ 7-10 ใบกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มและให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

0: นาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ยาเสพติดมหันตภัยร้ายเลิกเสพเลิกขายถ้าไม่อยากอยู่อยากตายทั้งเป็น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
3: ่ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Kevin ครับ
4: 10โมง13นาทีสวัสดีทักทายคุณฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเจอกันต่อเนื่องเลย DJ Kevin นะครับผมต่อจากแชร์ข่าวเช้าฟังข่าวเรียบร้อยแล้วฟังเพลงพอๆกันต่อในวันจันทร์นะครับผมวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมแน่นอนเช้านี้หลายคนน่าจะโฟกัสกับการลงทะเบียนไทยช่วยได้พลัสหรือว่าคนละครึ่งพลัสนะคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ผ่านมาสักประมาณ4ชั่วโมงแล้วเปิดเริ่มลงทะเบียน6โมงนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อสักประมาณชั่วโมงที่แล้วเหลือ11ล้านสิทธิ์นะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนด้วยนะครับส่วนเรื่องเพลงนะครับคุณไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับส่งข้อความมาบอกเราเหมือนเดิมได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเปิดเริ่มต้นด้วย Champ of the Week ของเรานะครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเวอร์ชั่นของพี่แบงค์วิติครับ

해 니가 레이 매 Alright 매동 송세 생물동 히트낙 로마 컵건 신체나 락존 테나 체온 잉해 잉해 첫 글자 샨 오케이

4เพลงต่อเนื่องเปิดต้นชั่วโมงมาเลยนะครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปรีตินะครับพบกันใหม่ Polycat จีบไม่จบ Proxy และก็ปิดท้ายกันด้วยคลั่งรักเอาเข้าไปครับคลั่งเธอนะครับ1งานจากนนทนนนะครับพูดถึงเรื่องของคลั่งเธอคลั่งรักคุณผู้ฟังการคลั่งรักเนี่ยมันก็สามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเราอาจจะบอกรักเขาทุกวันไปรับไปส่งหาอะไรอร่อยๆให้กินรวมไปถึงหาของมีประโยชน์ให้เขาอันนี้ก็แสดงถึงการคลั่งรักได้เหมือนกันนะครับใครที่คลั่งรักน้องแมวนะฮะฟังทางนี้เลยนะครับผมเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับด้วยอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไดครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะครับอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไดจากเนื้อสัตว์แท้ครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือฟรีสไดที่ผสมกับอาหารที่ชิ้นเล็กมากนะครับขนาดเม็ดจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นไซส์เนี่ยจะพอๆกับเม็ดอาหารเลยนะครับเวลาที่น้องแมวกินเขาจะได้ไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดนะครับก็ยังกินฟรีสไดไปด้วยแล้วก็อาหารเม็ดไปด้วยได้เลยนะครับน้องแมวก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนเขาผสมฟรีสไดมาในปริมาณที่เหมาะสมและก็ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไดแล้วก็มาผสมเองที่บ้านนะครับส่วนบ้านไหนอยากจะลองแต่ว่ากลัวน้องแมวที่บ้านเนี่ยจะชอบหรือเปล่านะครับตอนนี้เขามีขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันนะครับราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิเพ็ทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะครับอาหารแมวกินโนเรียมิดฟิสไดอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1นะครับโปรตีน 3.3% ช่วยให้ขนสวยแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับรวมไปถึงลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรได้เลยนะครับลองเลยครับอาหารแมวกินโนเรียมิดฟิสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลงครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: วันนี้วันจันทร์นะครับคุยกันเรื่องงานกันหน่อยนะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มพี่เผือกพี่อาร์ตพี่โบมาดูกันว่าคืนนี้เขาจะพาพวกเราเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรรอติดตามกันได้นะครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันจันทร์เหงาจังคิดถึงตอนมีตังในช่วงต้นเดือน
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
5: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
6: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: วันพุธนี้ก็จะตรงกับวันพุธที่27พฤษภาคมครับซึ่งแน่นอนเป็นวันพุธสุดท้ายเราจะเจอกับพุทท็อกพุทเทอราพิสต์นะครับคุณหมอท็อปจะมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นเก้าอี้ที่4ในการให้คำปรึกษาทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวีคนี้ใครที่มีเรื่องอยากจะปรึกษานะครับหรือว่าเรื่องอยากจะระบายหรือว่าเรื่องอยากจะขอคำเห็นจากพี่ๆทั้ง3คนรวมไปถึงคุณหมอท็อปนะครับ026658373เซฟเบอร์นี้ไว้ก่อนนะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้ครับที่ EFM Stationนะครับแต่ว่าคุณอาจจะเขียนหัวเรื่องว่าพุทธพุทโธให้เราหน่อยนะครับจะได้ทำการติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมอาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเนชิสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: เสียงแบบนี้สำเนียงแบบนี้เนื้อร้องแบบนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับในวงการเพลงไทยพี่เป้อารักษ์นะฮะกับซิงเกิลล่าสุดของเขาที่มีชื่อว่าเบอร์เดิมนะครับเป็นหนึ่งในเพลงจากอัลบั้มล่าสุดอย่างอกหักติดยาหมาตายโอ้โหชื่ออัลบั้มอย่างแซดเลยนะครับซึ่งแน่นอนเพลงนี้เบอร์เดิมนะครับพูดถึงของการที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ยอมมูฟออนจากความสัมพันธ์เก่านะครับก็ยังถามไถ่เธอเสมอว่ายังใช้เบอร์เดิมอยู่หรือเปล่านะฮะฝากไว้ด้วยใน New Release ครับเบอร์เดิมซิงเกิลล่าสุดของพี่เป้อารักษ์ครับ
1: EFM New Release EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ

0: คำถามโง่ๆนะครับหนึ่งงานจากพี่บอยโกศิยพงษ์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังครับเรามีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวรอต้อนรับน้องเชอร์แตมนะครับกับเพลงใหม่ของเขารอติดตามกันได้ชั่วโมงหน้ารวมไปถึงแน่นอนครับยังขอเพลงเพราะๆเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินจ้ะ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Carbon ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: Popcorn, popa popcorn, eh? Popcorn, popa popcorn, eh?

0: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by
1: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
4: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1
5: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ย้ำลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีที่วันนี้รัฐบาลเริ่มต้นให้มีการลงทะเบียนผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปเป๋าตังวันแรกตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มจนครบ30ล้านสิทธิ์ล่าสุดเองมีการฉวยโอกาสของมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนระมัดระวังและตรวจสอบดีเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากมีข้อความลักษณะเร่งให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินและเพื่อความปลอดภัย1คืออย่ากดลิงก์จาก SMS แปลกปลอม2คืออย่าหลงเชื่อเพจบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการ3อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครรวมไปถึงเลข OTP และอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนลงทะเบียนและก่อนแชร์ข้อมูลหากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยจำกัดสิทธิ์จำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกา48นาทีมียอดคงเหลือ8ล้าน 225,019 สิทธิ์การสนับสนุนและสร้างโอกาสสานฝันให้กับเยาวชนได้แสดงออกถึงดนตรีเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยมณฑลทหารบกที่43ให้ความสำคัญติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: พลตรีเกียงศักดิ์วัฒนเกริกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43เดินทางเยี่ยมเยือนวงโยธวาทิตโรงเรียนรัศดาตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเพื่อให้กำลังใจและติดตามพัฒนาการของเยาวชนหลังเข้าร่วมกิจกรรม Army Youth Summer Camp ประจำปี2569โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43ได้ร่วมชมการฝึกซ้อมและการแสดงของวงโยธวาทิตพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกในวงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับชุมชนทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรีและการพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีและเปิดโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

0: ระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.orgหรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

แอบรักได้สมบูรณ์แบบอีวันทอนฟิชลิงกับเฟลโลเฟลโลนะครับรวมไปถึงเปิดมาด้วย1เพลงที่ตอนนี้กำลังมามากๆเลยนะครับเมื่อถูกค้นพบฟรีแฮนด์นะครับผมเพิ่มเติมเพลงไหนชั่วโมงนี้แน่นอนที่เดิมแอปพลิเคชันเอทามฟังฟิน

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: สัปดาห์นี้ EFM Fandom Live ของเรานะครับเดี๋ยวต้อนรับอุ้มและก็แบมจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มนะครับแล้วก็แน่นอนครับ EFM Fan Fiction ของเรานะครับยังสามารถเขียนเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับผ่านช่องทาง X ของเราและเดี๋ยวเจอกัน 20:30 ถึง 4:00 พฤหัสนี้กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและก็หมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
3: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
2: มันเป็นแฟนที่แต่มีคนได้ยินใครเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าปีสองเน
4: า
2: ะ
4: ปีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
2: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหาเบอร์น้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาซุ่มแล้วก็ตอนได้ขนังคาเขาแล้วก็เลือกไปปีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงสุดท้ายปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
3: ปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: คือหนูดึงเสนอไหม
3: หนูเลยนะ
4: ลูกเสนอไหมใช่ไหมตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
3: ู
4: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อังคารคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
9: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
10: เคยเจอผีไหมฮะเชตัมเคยเจอผีไหมคิดว่าไม่เคยใช่ไหมฮะ
11: คิดว่าไม่เคย
10: ชอบฟังเรื่องผีไหม
11: ชอบ
10: ชอบฟังถ้าชอบฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังนะฮะอังคารคุณปงเอ็กซ์ครับคุณผู้ฟังครับผมพรุ่งนี้2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะฮะเจอกันกับพี่เจนแล้วก็พี่พิมพ์เล็กเดอะโกสต์นะครับรอติดตามกันได้รวมไปถึงใครที่อยากจะเล่าเรื่องผีช่องทางเดิมของเราครับ02-665-8373นะครับขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราบันทายนอสิงและบัสข้าวสารด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
8: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
9: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กินบัส
12: EFM DJ Playlist by
10: DJ Cable ครับ11:35 นต้อนรับเชตันสวัสดีครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ชาดามทักทายแฟนๆนี้เป็นหน่อยครับ
11: สวัสดีค่ะชาว EFM ชาดามจาก41 Music นะคะ
10: ครับผมสบายดีนะ
11: สบายดีค่ะ
10: ครับผมไม่ได้เจอกันนานมากเนาะ
11: จริงค่ะ
10: ตั้งแต่ซิงเกิลกับน้องเอลลี่รอบนั้นไม่ได้เจอเลย
11: No thanks
10: No thanks สักประมาณเกือบปีมั้ยเกือบปี
11: ไม่ค
10: ่
11: ะ
10: ไม่ถึงเหรอ
11: เอ้ยหรือว่าปี
10: ประมาณปีนึง
11: ปีนึงแล้วเหรอ
10: ใช่มั้ย No thanks ปีนึงเนาะ
11: จริงป่ะเนี่ย
10: เร็วมากนะ
11: 1ปี
10: ผ่านไป1ปีเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนคราวที่แล้วมากับน้องเอลลี่
11: ใช่
10: รวมไปถึงเนี่ยเราก็เคยเป็นศิลปินที่แบบมีเป็นหลายคนเนาะเป็นลีดเดอร์ของอารีนาด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าตอนนี้เราเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11: ใช่ค่ะ
10: ใช้ชื่อว่าเชอร์ตามเลย
11: ใช
10: ่อะไรคือจุดเริ่มต้นหรือว่าอะไรคือแบบว่าถึงตอนนี้แล้วแหละเราต้องเทิร์นตัวเองมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะเชอร์ตาม
11: หนูรู้สึกว่ามันคือหนูว่าช่วงอายุแล้วแหละค่ะตอนนี้คือหนูกำลังจะ23แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากจะท้าทายตัวเองแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็มันก็รู้สึกไปเองว่าแบบมันคือช่วงนี้แหละถ้าไม่ใช่ช่วงนี้อาจจะสายไปละ
10: ครับผม
11: ประมาณนี้ค่ะ
10: ก็ตัดสินใจเดบิวต์ศิลปินเดี่ยวเลย
11: ใช่ก็ตัดสินใจแบบอยากออกเพลงเดี่ยวบ้างอะไรบ้าง
10: ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า
11: Red Wine
10: Red Wine นี่เลือกสีเสื้อ Red Wine มา
11: เลิศค่ะ
10: วันนี้เลยนะ
11: เลิศกับพี่เคเบิล
10: โอเคนะฮะและได้ข่าวว่ามี Wine มาฝากด้วย
11: ใช่ค่ะ
10: เราสามารถจิบไปทำรายการไม่ได้นะโอเคนะฮะเดี๋ยวโดนนะฮะหยอกนะหยอกนะแต่ว่าจริงๆก็คือเพลงใหม่ชื่อว่า Red Wine ก่อนจะคุยเรื่องของเพลงใหม่นะฮะถามความรู้สึกก่อนนี่นะฮะถ้าใครดูอยู่ใน YouTube ของเราตอนนี้น้องจะตามเอา Red Wine มาฝากจริงๆนะครับผมก่อนจะคุยเรื่องเพลงคุยกันเรื่องส่วนตัวก่อนจะตามครับผมพอเรามาทำงานเป็นศิลปินเดี่ยวอะตั้งแต่โปรเซสแรกแล้วหลังจากที่ตัดสินใจเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วจะทำเพลง Red Wine ออกมาแล้ว มันต้องมีกระบวนการอะไรบ้างอะเพราะว่าจากการที่เป็นดูโอจากกับแอลลี่มาก่อนหรือว่าเป็นวงมาก่อนเนี่ยมันก็จะโปรเซสมันจะแตกต่างกันถูกไหม
11: ใช่ค่ะหนูว่าเลยหลายอย่างมันคือมันทำให้หนูต้องตัดสินใจมากขึ้นแบบคอนเซ็ปต์เพลงสไตลิ่งแบบท่าเต้นเนื้อร้องอะไรทุกอย่างคือมันผ่านหนูหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอินวอลฟ์กับ process ของการทำเพลงมากขึ้นกับทุกกับผลงานทุกอย่างที่มันออกมา
10: ครับผมซึ่งการตัดสินใจก็จะเป็นเราคนเดียวละไม่ต้องแชร์แล้วว่าเอ้ยสมมติโอเคมูดไปทางนี้แต่ก่อนเราต้องแชร์แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเราแล้วถ้าเราชอบแบบไหนเราก็โอเคชอบแบบน
11: ี้แล้วก็จิ้มเลย
10: จิ้มแบบนี้เลยก็มีส่วนร่วมในการทำเพลงทำผลงานหรือว่ามีส่วนร่วมในการคิดมากยิ่งขึ้น
11: ใช่ค่ะ
10: นะฮะยากขึ้นไหม
11: หนูว่าก็ยากขึ้นนะเพราะปกติจริงๆหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหนูจะแบบเป็นคนแบบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเป็นของหนูเองอ่ะมันเหมือนทุกคนรอให้หนูตัดสินใจอยู
10: ่
11: ก็เลยมันก็มีความยากตรงนั้นนิดนึง
10: โอเคโอเคแล้ววินาทีแรกที่เดินไปบอกพี่กึ้งจะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวละพี่กึ้งแนะนำอะไรบ้างไหมฮะ
11: จริงๆไม่ได้บอกค่ะ
10: ไม่ได้บอกด้วยนะ
11: ทำเลย
10: ทำเลยนะบอกว่าRed Wine พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
11: หนูเข้าไปหากึ้งแล้วบอกกึ้งนี่เพลงหนูอะไรอย่างงี้เขาคือเขารู้ตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขารู้เขาก็ซัพพอร์ตตลอดกึ้งซัพพอร์ตหนูมาตลอดค่ะแล้วก็เขาก็แค่พูดว่าแบบให้แบบมีความมั่นใจให้เชื่อมั่นว่าตัวเองทำได
10: ้ก็คือ Red Wine ใส่แก้วมาเรียบร้อยแล้วให้กึ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
11: กึ้งไม่จิบ
10: ไม่จิบ
11: แล้วกึ้งไม่กินเหล้า
10: เออในครับผมซึ่งเพลงแรกที่ใช้เป็นเพลงเดบิวต์เนี่ยก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Red Wine ที่เรากำลังจะคุยกันทำไมเพลงแรกถึงเลือกเป็นจังหวะแบบนี้เราอยากจะสื่อตัวตนในการเป็นศิลปินเดี่ยวของเราอะไรไหม
11: ใช่ค่ะคือหนูจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่ชอบฟังเพลงพวก Afrobeat อยู่แล้วบวกกับเพลงแบบ R&Bถ้าสังเกตคือเพลงนี้มันก็จะเป็นแนว Afrobeat R&B ค่ะมันก็คือแนวเพลงที่หนูชอบและอยากทำมาโดยตลอดแต่ก่อนหน้านี้เราโดนทำแบบป๊อปหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความเคป๊อปซึ่งมันคือเทสเราเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เทสเราเปลี่ยนไปแล้ว
10: ก็เหมือนโตขึ้น
11: โตขึ้น
10: เพลงที่ชอบก็อาจจะ
11: เปลี่ยน
10: มูดเปลี่ยนอะไรไปก็เลยเลือกเป็นจังหวะแบบ Afrojack R&B มาเป็นเพลงเดบิวต
11: ์
10: ก็เหมือนจะเป็นการสื่อสารว่าโอเคตอนนี้เรากำลังสนใจกับแนวดนตรีแบบนี้อยู
11: ่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
10: แล้วชื่อเพลงอ่ะ Red Wine ชอบดื่มหรือว่าอะไรถึงเอามาเป็นเลียปากแล้วนะฮะเมื่อกี้เหมือนมีการเลียปากนิดนึงโอเคทำไมถึงต้องชื่อเป็น Red Wine ฮะ
11: ก็
10: คอนเซ็ปต์ของเพลงก็ได
11: ้ก็คอนเซ็ปต์ของเพลงเนี่ยคือมันมีความลึกลับมันมีความเซ็กซี่มันมีความแบบว่าโตแล้วซึ่งหนูรู้สึกว่า Red Wine มันเป็นเครื่องดื่มที่สื่ออย่างนั้นว่าแบบมันมีความลึกลับมันแบบมีแต่ผู้ใหญ่ที่จิบ Red Wine ถูกป่ะคะหนูก็เลย23แล้วก็อยากโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
10: บ่มมานานแล้วเหมือนวายดีๆเขาต้องบ
11: ่
10: มนาน
11: ๆใช่ก็เหมือนเราที่แบบยิ่งโตขึ้นเรายิ่งลึกลับ
10: เอ็ดไลฟ์ไฟวาย
11: Yes
10: บ่มมานาน
11: บ่มมานานใช่เหมือนหนูตอนนี้เลยหนูบ่มมานานแล้วหนูถึงเวลาที่หนูต้องปลดปล่
10: อ
11: ยความอร่อยออกมา
10: โอเคก็เลยเอามาเป็นคอนเซปต์ของเดบิวต์เพลงเดบิวต์นะครับผมเล็ดไวพูดถึงเรื่องอะไรจ๊ะแบบว่าในเนื้อเพลงอะพูดถึงเร
11: ื่อง
10: ไ
11: วมันก็คือเหมือนสื่อถึงแบบว่าความรักในเวอร์ชันอายุของหนูแล้วกันค่ะ mm-hmm. ว่าแบบเราอยากได้ความรักที่มันค่อนข้างที่จะดีฟแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิวเผิน mm-hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากได้คนที่แบบเพิ่งเคยเจอกันแล้วสปาร์คเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่อง
10: mm-hmm. เหมือนแบบว่านั่งจิบไวน์ไปด้วยคุยกัน
11: แบบว่าดีฟทอล์กฟีลนี้ไม่ใช่แบบผิวเผินเจอกันแล้วแบบเฮ้ยสปาร์คแล้วก็
10: okay.
11: ชอบ
10: มันก็มีความลึกลับอย่างที่บอกกันไปตั้งแต่แรกว่าแบบให้มันมีความลึกลับให้มันมีความเซ็กซี่หน่อยๆมีความแบบว่ากลุ่มๆนิดนึงแล้วฟิลมันจะเป็นแบบนั้นเนาะ
11: ใช
10: ่เลยครับผมแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยเราคุยกันว่าพอเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ก็ดีหรือว่าเดเรคชั่นของเพลงก็ดีเพลงนี้เชตามมีส่วนร่วมในกระบวนการไหนของเพลงบ้างฮะ
11: จริงๆก็ตั้งแต่แรกเลยค่ะคือที่คุยกันเรื่อง Red Wine มันก็ไอเดียมันก็มาจากหนูที่อยากจะโตขึ้นแล้วก็เราก็มีช่วงที่ enjoy ชีวิตอะไรอย่างเง
10: ี้
11: ยเราก็เลยเสนอขึ้นมาว่าแบบ Red Wine ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ปกติของวัยรุ่นเนาะพี่
10: ครับผม
11: ค่ะแล้วก็เหมือนเนื้อเพลงหนูก็มีเขียนเองบ้างเนี่ยตรงเนื้อแร็ปเพราะว่ามันจะได้เข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระบวนการแบบ MV เรื่องการแบบพระเอก MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเกิดมาจากการแชร์ opinion กัน
10: ครับซึ่งปกติแล้วก ก็เป็นคนชอบเขียนเนื้อเพลงเขียนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแม
11: ่ได้ก็ใช่ค่ะก็เหมือนมีการเขียนแรปมาดูตลอดค่ะ
10: เมื่อกี้แวะไปที่ MV งั้นเราไปที่ MV เลยนะครับผม Next วง Bus เราเป็นคนเลือกมันไหม
11: ใช่
10: เลือกมาเองเลย
11: ใช่
10: แต่ว่าเปิดมาคือจะต่อยกันเลยนะใน MV คือเปิดมาก็คือตั้งการพร้อมต่อยกันเลยนะครับผมทำไมต้องเป็น Next สำหรับเพลงนี้ Debut Single ของเรา Red Wine
11: คือหนูอยากฟันดาบคือมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแหละเพราะเราชอบดูหนังแอคชั่นแล้วทีนี้หนูก็แบบกำลังคิดว่าแบบอยากได้ใครที่เหมือนฮยอนจิน Stray Kids พี่รู้จักไหมฮยอนจินนะคือเขาจะไว้ผมยาวแล้วตอนนั้นเน็กเขาไว้ผมยาวพอดี
10: แต่ว่าตอนถ่ายตัดสั้นนะ
11: ใช่ใช่แต่ตอนที่คิดอะคือเขาไว้ผมยาวพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ฟันดาบอยู่แล้วใน IG เขาหนูเห็นหลายรูปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะมากเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเขาตัดผมแล้วดูไม่ดีนะคะก็ดูดีแต่ว่าแบบใช่แต่ตอนนั้นเขาไว้ผมยาว
10: แต่ตอนนั้นตอนแรกที่เราคิดภาพว่าจะเอามาเป็นพระเอกเอ็มวีเนี่ยเน็กตอนนั้น
11: ใช่
10: แต่ว่าพอมาถ่ายจริงผมก็ไม่ติด
11: ก็ไม่ติดค่ะไม่ติด
10: นะฮะแล้ว MV ธีมของเขาก็คือเป็นเหมือนฟันดาบต่อสู้เนาะทำไมถึงต้องเป็นแบบธีมนี้อ่ะสำหรับเพลงเนี้ยเป็นแบบว่ามีแอคชั่นมีอะไรอย่างเงี้ย
11: คือจริงๆมันเกิดมาจากหนูอยากแอคชั่นอยู่แล้วค
10: ่ะไม่มีอะไรเลย
11: มันไม่ได้มี
10: โอเคพอเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยมันก็จะมีความตรงนี้ก็คืออยากทำอะไรก็ทำอยากร้องอะไรก็ร้อง
11: เ
10: อ็มวีอยากจะปันดาบก็จะปันดาบ
11: คือพี่เคยเห็น MV ฝรั่งไหมที่แบบมันไม่ได้
10: มีสตอรี่อะไรเลย
11: ใช่มันคือแบบอยากทำอะไรก็ทำ
10: เ
11: หมือนเขาจะลากลำโพงเดินไปเขาก็ทำ
10: ก็ทำ
11: ใช่หนูก็เลยอยากทำแบบนั้น
10: ก็อยากฟันดาบ
11: ก็อยากฟันดาบ
10: อยากฟันดาบก็เอมี่ก็ต้องมีฟันดาบ
11: ใช่
10: นี่แหละคือข้อดีของการเป็นศิลปินเดี่ยวเนาะ
11: มันเป็นทรงนี้ค่ะ
10: ถ้าสมมติเป็นเอลี่เจดแดมก็ต้องถามพี่ฟันดาบไหม
11: ใช่เอลี่อาจจะแบบเฮ้ยยูไม่อยากฟัน
10: ไม่ได้ฟัน
11: ก็ไม่ได้ฟัน
10: แต่ตอนนี้เราศิลปินเดี่ยวแล้วรอบหน้า มันก็จะต้องมีอะไรที่เราอยากทำอีกถูกไหม
11: รอบหน้าอาจจะต่อยมวย
10: ต่อยมวยก็ได้โอเคเรามาทางสายแอคชั่นเหมือนกันนะเอ็มวีดีมากเลยนะถ่ายสงถ่ายสวยมากเลยอ่ะแล้วก็มีแบบว่า CG ด้วยนี่ครับผมถ่ายนานไหม
11: จริงๆไม่นานมากค่ะ
10: แต่ว่าซ้อมนาน
11: ก็ไม่นาน
10: เอาปัญหาก็ไม่นานเหรอ
11: มัน
10: ต้องมีแบบเหมือนซ้อมคิวบูอะไรอย่างงี้ไหมนานไหม
11: ก็มันเราคือเราได้ทีมแอคชั่นมาช่วยค่ะแล้วก็คือเขาก็มีช่างแบบมุมกล้องช่วยด้วยอะไรอย่างงี้เพราะจริงๆไม่ได้มีเวลาแบบว่าฝึกขนาดนั้น
10: แล้วฟันดาบเป็นอยู่แล้วหรอหรือว่าไง
11: ไม่เป็นค่ะก็ตามฟิล
10: อย่างที่แบบไปยืนบนโต๊ะแล้วก็ฟันกับเนี่ย
11: กับเน็กใช่ไหมจริงๆคือหนูต้องยกเครดิตให้เน็กเพราะว่าเน็กคือหนูอะไม่ค่อยเก่งเรื่องนี
10: ้
11: แต่เขาเก่งไงเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยยูฟันเลยเดี๋ยวไอ้หลบเอง
10: โอเค
11: หนูก็เลยดีนะ
10: เออ
11: ใช่ค่ะ
10: เราก็เต็มที่เลย
11: ก็เป็นการเต็มที่แบบไอ้ก็อิมโพรไวส์ไปนิดนึง
10: นะครับผมแล้วมีท่าเต้นด้วยเนาะใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
10: นะครับผมทั้งร้องทั้งเต้นทั้งฟันดาบก็คือทำแทบครบหมดเลยเนาะในเพลงเดียวเนาะนี่คือปล่อยเพลงแรกมาเราใส่ทุกอย่างเลย
11: ใช่แล้วก็ทำให้หมด
10: ไม่
11: ทำทุกอย่าง
10: โอเคซึ่งเราก็มีแพลนโปรเจกต์ต่อไปที่เป็นศิลปินเดี่ยวก็แพลนไว้ค่อนข้างเยอะไหม
11: ก็มีคุยไว้ค่ะว่าแบบดิเรกชันอยากเป็นประมาณไหน
10: หมายถึงดิเรกชันในการแบบยิงปืนฟันดาบอะไรต่อ
11: ใช่ค่ะดิเรกชันในการยิงธนูอะไรเงี้ย
10: โอเคแต่แล้วเราก็มีเหมือนแบบว่าคิดไว้แล้วว่าเพลงต่อไปก็อาจจะมีจังหวะเร็วบ้างช้าบ้างเศร้าบ้างอะไรบ้างก็สลับกันไปถูกไหม
11: ใช่ค่ะ
10: ครับผมซึ่งพ ได้ลองทำทุกอย่างหลายๆอย่างในเพลงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น MV ที่แอคชั่นชอบไหมรู้สึก enjoy นะชีวิตตอนนี
11: ้หนู enjoy นะหนูรู้สึกว่ามันก็ได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำดีอะพี
10: ่ครับผมพูดถึง MV เมื่อกี้มีฉากไหนที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษไหม
11: หนูชอบฉากจริงๆชอบทุกฉากค่ะแต่หนูชอบฉากแรกที่สุด
10: ต่อยกันโอเค
11: คือหนูรู้สึกว่ามันที่สุดแล้ว
10: okay.
11: เพราะว่าหนูถนัดหมัดมากกว่าดาบ
10: โอเคต้องไปหาซีรีส์หรือหนังเล่นสักเรื่องนึงนะแบบว่าให้มันหายอยากนะตอนนี้ดูอยากแบบว่าอยากต่อยอยากตีมากเลยนะฮะแนะนำพระเอกคนต่อไปเอาพี่บัวขาวไหม
11: ลอง
10: ไหม
11: อุ้ย
10: หรือว่า
11: ไอดอลนะ
10: จาพนมอย่างเงี้ย โทนิจาจาพนมอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะ ดูชอบการต่อยตีนะครับผมอ่ะปล่อยออกมาเป็นไงบ้างครับฟีดแบคเพลงนี
11: ้ก็ดีนะคะจริงๆกระแสตอบรับดีมากแล้วก็แบบดีใจที่แบบหลายๆคนชอบเพลงชอบ MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามารับชม
10: ครับผมแล้วในฐานะศิลปินเดี่ยวเราแพลนตัวเองไว้เป็นยังไงดิเรกชันของตัวเองก
11: ็จริงๆในอนาคตแบบอยากจะแร็ปมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะรู้สึกว่าเราหนูชอบการแร็ปอยู่แล้วแล้วแบบตอนอยู่วงหนูก็เป็นแร็ปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอออกเดี่ยวก็อยากจะแร็ปบ้างอะไรอย่างงี
10: ้ก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นแบบแร็ปมากขึ้นในฐานะศิลปินเดี่ยวเนาะ
11: yes.
10: นะครับให้ชะตามฝากซิงเกิล Red Wine หน่อยฮะ
11: ค่ะก็ฝากซิงเกิล Red Wine ของแตมนะคะตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะคะฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ไปดู MV ได้นะคะทางช่อง411 ENT ค่ะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะเต้นก็เต้นได้
10: เฮ้ยมีท่าเต้นด้วย
11: เอ้ย
10: ดูอยู่พอได้อยู่นะฮะมันมีเวอร์ชันที่เราเต้นเป็นแบบในสตูอันเนี้ยยากไปสำหรับชาว TikTok มีแบบเวอร์ชันที่มันซอฟต์ลงมากว่านี้ไหมหรือว่ามีเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวใครไม่ได้ก็ต้องพยายามทำให้ได้ไหม
11: คือใครไม่ได้ก็ลองก็ได้ค่ะ
10: ลองก็ได้เนาะซิงก็ได้เน
11: า
10: ะ
11: หรือว่าอยากจะใช้แค่แผ่นเสียงก็ได้เลย okay. หนูไม่ติด
10: โอเค
11: แต่ว่ามันก็จะมีพอยต์อยู่ก็คือแบบนี
10: ่แค่นั้นพอเบาๆได้
11: เบาทำเบา
10: โอเคนะ
11: ใช่
10: ครับผมก็ไปเล่นได้นะแผ่นเสียงใน TikTok นะฮะเล็กไวของน้องเชอร์แตมนะโอเคนะอันนี้ดูยากไปสำหรับคนธรรมดานะ อันนี้ยากนะเท่าที่ดูแล้วยากนะ
11: หนูว่าพี่ก็ทำได้ค่ะ นี่ไงทรงมันมาแล้วพี่มันได
10: ้โอเคเดี๋ยวจะกลับไปฝึกนะครับผมทิ้งท้ายน้องเชอร์แตมร้องเล็กไวให้ฟังสดๆ1ท่อนได้ไหม
11: ได้ค่ะ
10: ได้ครับเพราะถ้าพร้อมแล้วได้เลยนะ

0: บี
1: โอเคขอบคุณชะตามากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ฝากไว้ด้วยนะครับซิงเกิลล่าสุดไม่ซิงเกิลล่าสุดเป็นเดบิวต์ซิงเกิลของชะตามนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Red Wine วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะลากันไปด้วย Red Wine
0: ขอบคุณค่ะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kaban ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบินนิวยอร์กร่วมแสดงวิสัยทัศน์ UNSC ตามคำเชิญของหวังอี้และจับตามีกำหนดพบกับปรักสุขุนด้วยสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม

0: รกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: คุณสิงห์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสิงห์ออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสิงห์ออโต้ใกล้บ้าน
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วันที่26พฤษภาคมนี้ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเป็นประธานการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยการอภิปรายแบบเปิดของ UNSC ครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ไทยแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐสมาชิก UNSC และรัฐสมาชิกอื่นๆของสหประชาชาติที่เข้าร่วมรวมถึงย้ำบทบาทอันสร้างสรรค์ของไทยในการรักษาและขับเคลื่อนระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกทั้งนี้นอกจากร่วมอภิปรายแล้วนายศิหศักดิ์มีกำหนดหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆรวมถึงมีกำหนดการพบกับหารือกับนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อสานต่อการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาที่ประเทศฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและความไว้วางใจเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเขตชายแดนไทยกัมพูชาสมาชิกวุฒิสภากว่า89คนแถลงโต้กลับนายณัฐพงศ์ปมกล่าวหาอยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินชี้บิดเบือนข้อเท็จจริงทำลายความน่าเชื่อถือวุฒิสภาจี้ขอโทษภายใน3วันคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: สมาชิกวุฒิสภา89คนรวมตัวแถลงจุดยืนบริเวณโถงชั้น1อาคารรัฐสภาเพื่อตอบโต้นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook วิจารณ์วุฒิสภาว่าอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินและบ่อนทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภาระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จมีลักษณะยั่วยุปลุกปั่นและทำลายความน่าเชื่อถือของวุฒิสภาพร้อมยืนยันว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารปี2557และการนำเหตุการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงกับวุฒิสภาชุดปัจจุบันถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดที่13เข้าสู่ตำแหน่งตามกระบวนการรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบส่วนคำว่าระบอบสีน้ำเงินมีการเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าหมายถึงอะไรและพาดพิงถึงบุคคลหรือสถาบันใดพร้อมยืนยันว่าวุฒิสภาทำหน้าที่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและพิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งนี้หากไม่มีการขอโทษภายใน3วันสมาชิกวุฒิสภาจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: Cut.

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
2: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
3: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงาน
2: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
3: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
2: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
1: การ
2: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการอนุรักษ์สามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้วันจันทร์25พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับช่วงกลางวันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับถ้าใครที่ติดตามฟังทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศในขณะนี้นะครับอยากจะเห็นหน้าค่าตาเราสองคนสวิตชิ่งนะครับหรือว่าสลับโหมดมาดูกันได้ที่ Facebook Fanpage Army Radio นะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับไม่พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ได้เลยคุณสุภาพร
1: ไม่ได้เลยค่ะ
0: ผมวุ่นวายตั้งแต่เช้าเลยนะ
1: ตั้งแต่ตีห้าดิ
0: ฉันวันนี้ใครตื่นก่อนได้เปรียบ
1: ดิฉันแล้วค่ะดิฉันละหนึ่งในนั้นนะคะตีห้าดิฉันกดเลยค่ะ
0: แต่บางคนเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปกดยืนยันปุ๊บบางคนบอกว่าได้สิทธิ์เลยก็คือเริ่มใช้1
1: ม
0: ิ
1: ถ
0: ุ
1: นายน
0: แต่บางคนต้องบอกว่ายืนรอยืนยัน
1: ประมาณ3วันทำการ
0: 3วันทำการตรงนี้ในส่วนของท่านประดอนท่านก็บอกแล้วบอกว่าตรงนี้เขามีการกันสิทธิ์ไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กดไปปุ๊บต้องบอกว่ารอยืนยัน3วันเนี่ยเพียงแต่เขาจะไปตรวจสอบในเรื่องต่างๆนะฮะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่กดทันด้วยในวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่เราเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เองอัปเดตล่าสุดเลยคุณสุภาพร
1: โอ้โหก็เหลือสิทธิ์นะคะอยู่ประมาณที่ 7,476,575 สิทธิ์ได้กันค่ะ
0: อ่ะก็เป็นกำลังใจ
1: อันนี้ล่าสุดนะก่อนเข้ารายการแบบฉิวเฉียดมาก
0: กดลงทะเบียนนะครับ แล้วก็ทราบมาว่าหน้าตู้กรุงไทย นะหน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับไปยืนยันที่หน้าตู้กันก็เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น movement ของวันนี้เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็อัปเดตให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว7ล้านกว่าสิทธิ์7ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์นะครับที่ยังเหลืออยู่ก็ท่านใดที่ยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้กดลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้ยังทันอยู่เนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้นะครับเขาบอกว่าทุกวันก็คือเริ่มวันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นะครับ6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันเนี่ยนะครับก็เงื่อนไขก็ต้องเป็นไปตามที่โครงการที่มีการกำหนดนะครับการสแกนจ่ายก็ต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าบริการจริงเท่านั้นครับ
1: ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อย่างที่คุณณัฐาได้กล่าวไปเมื่อต้นรายการค่ะว่าจะต้องมีการรอการลงทะเบียน3วันทำการนะคะก็สำหรับในเซกชันนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเพราะอะไรจะได้ไหมซึ่งผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนแต่ว่ามาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่พบข้อความว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันถือว่าเป็นคนใหม่นะคะที่รัฐบาลเองเนี่ยก็จะต้องมีการใช้เวลาในการตรวจคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเงื่อนไขก็จะมีดังนี้ค่ะ
0: ครับก็มีเงื่อนไขเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อโครงการที่เราถ้าเราจำได้เนี่ยอันนั้น16ปีขึ้นไป
1: ใช่
0: แต่อันนี้ก็คือ18ปีขึ้นไปนะครับณวันลงทะเบียนด้วยนะคุณผู้ฟังมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนจากโครงการของรัฐอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยทั้งในส่วนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือโครงการคนละครึ่งพลัสด้วยเนี่ยนะครับไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะวันที่18พฤษภาคม2569โดยรัฐบาลเองเขาก็จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ย3วันหากพบว่าเข้าเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติก็จะได้รับสิทธิ์ 4,000 บาททันทีนะครับโดยวงเงินจะเข้าในวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกของการใช้จ่าย แต่นะคุณผู้ฟังแต่ถ้ารัฐบาลเขาตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยังไม่ผ่านรัฐก็จะนำสิทธิ์กลับคืนมาเปิดลงทะเบียนในวันต่อๆไปก็คือรอบใหม่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับจนถึงวันที่29พฤษภาคมหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบ30ล้านสิทธิ์นะครับโอ้ถือว่าเร็วนะ
1: เร็วนะพอล่าสุดก็เหลือแค่7ล้านกว่าสิทธิ์โอ้
0: นะบางคนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองดูต่อไปเนี่ยนะครับอาจจะพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเมื่อเช้าอันนี้ในส่วนของตัวผมเองนะ
1: แล้วไม่ได้เกี่ยวกับระบบของรัฐอะไรนะโอเค
0: เดี๋ยวไปลุ้นต่อตัวผมเองก็ลุ้นด้วยคุณผู้ฟังครับ
1: ค
0: ่ะยังมีเรื่องของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพ
1: ช่วงนี้นะคะก็มิจฉาชีพมาทุกสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะพี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมนะคะแล้วก็ส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะ6040เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองค่ะ
0: กอมิจี้มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ย
1: มิตรที่รัก
0: มิตรที่รักอย่าหลงเชื่อคุณผู้ฟังครับก็มันอาจจะสร้างความแน่นอนละมันสร้างความเสียหายถ
1: ้
0: าสมมติว่าเรากดไปแล้วเนี่ยนะครับหากพบข้อความที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็เขาไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบไลน์เนี่ยนะครับไม่มีอย่างแน่นอนก็แนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมพวกนี้นะคุณผู้ฟังก็คือ1อย่า กดลิงก์ SMS หรือว่าข้อความปลอมนะครับโครงการของรัฐไม่มีการส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่าน SMS แน่นอนเนี่ยนะครับ2ก็คืออย่าหลงเชื่อเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียที่ไม่เป็นทางการนะครับหากจะรู้ว่าเอ๊ะเพจไหนเนี่ยมันเป็นทางการคุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่าเราเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเพจที่เป็น official หรือว่าเพจที่เป็นทางการเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอยู่ข้างหลังนะอันนี้ก็คือเป็นเพจจริงแล้วก็มีผู้ติดตามจริงแล้วก็ที่สำคัญในการลงทะเบียนที่ถูกต้องของโครงการไทยช่วยไทย plus ในรอบนี้นะครับจะต้องเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นร้านค้าก็คือถุงเงินเท่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็3ก็คืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามเช่นอะไรบ้างเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็รหัสพินรหัส OTP ต่างๆข้อมูลบัญชีธนาคารตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญของเราห้ามนำไปบอกใครอย่างเด็ดขาดครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าเชื่อสายโทรศัพท์นะคะที่มีการอ้างนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐธนาคารไม่มีนโยบายโทรขอ OTP หรือว่าให้โอนเงินค่ะและข้อสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหากสงสัยโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือหรือว่าเพจที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากพบว่าถูกหลอกหรือว่าพบเหตุผิดปกติเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือว่าสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงเช็คข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นค่ะ
0: ครับก็รีบนำมาแจ้งกันเลยเรื่องนี้เพราะว่าทางด้านของรัฐบาลก็มีการแจ้งมาแสดงว่ามันมีในส่วนของมิจฉาชีพแล้วเนี่ยดำเนินการก็คือมีการส่งไอ้ลิงก์ SMS ปลอมเนี่ยไปแล้วนะเขาก็เกรงว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นก็นำมาแจ้งเตือนกันตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวเราไปเกาะรั้วทหารใหม่กันบ้างอันนี้ก็ไม่พลาดนะ
1: ไม่พลาดไม่พลาดโครงการนี้รักษาสิทธิ์น้องทหารใหม
0: ่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทหารที่เขาเข้าไปฝึกในหน่วยในค่ายเนี่ยเขาได้ร่วมโครงการไหมได้นะคุณผู้ฟังวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ายทหารหน่วยฝึกทหารใหม่ต่างๆนี่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับล่าสุดเลยวันนี้นะครับหน่วยฝึกที่หน่วยฝึกที่ของกองพันทหารช่างที่111กรมทหารช่างที่11เนี่ยนะครับเขาก็มีการนำน้องทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69นี่แหละที่คุณสมบัติครบถ้วนก็น่าจะครบถ้วนทุกคนแล้วเนี่ยนะครับ
1: ทุกคนน่ะน่าจะบรรลุนิติภาวะ
0: เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะครับของรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียงทุกนายเนี่ยก็เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์แล้วก็ดูแลสวัสดิการของน้องใหม่ให้ได้รับสิทธิอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนตามนโยบายของกองทัพบกโอ้ถ้าเราดูทั้งเพจ Army Radio เนี่ยเห็นภาพบรรยากาศด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: น่าจะเป็นผู้ฝึกไหมคุณสุภาพร
1: ผู้ฝึกมีหมวกมีแบบ สัญลักษณ์อยู
0: ่มีสัญลักษณ์อยู่อันนี้เขาน่าจะโชว์ในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็น่าจะ
1: แนะนำน้องๆ
0: แนะนำให้น้องๆอันนี้
1: ไง
0: ลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยอันนี้ติ๊กถูกแล้วแสดงว่าได้สิทธิ์แน่นอน
1: ได้สิทธิ์แล้วน้องดูแบบจริงจังน้องหน้าตา
0: เดี๋ยววันที่1ได้ร่วมใช้กันเนี่ยนะครับเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับน้องๆลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับน้องๆเนี่ยนะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยซึ่งหน่วยฝึกเขาก็พร้อมดูแลแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับทั้งสิทธิประโยชน์ที่จากหน่วยฝึกจะให้แล้วก็สิทธิประโยชน์ในส่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการให้พี่น้องประชาชนตรงนี้เขาก็รักษาไว้ให้กับน้องๆก็คือพยายามที่จะผลักดันให้น้องๆได้รับสิทธิ์ครบถ้วนทุกคนเนี่ยนะครับก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็ประชาชนต่อไปครับ
1: ค่ะไหนๆก็อยู่ในรั้วของหน่วยฝึกทหารใหม่กันแล้วนะคะก็ไปที่ในส่วนของการส่งต่อจุดเริ่มต้นสู่ปลายทางความฝันกันบ้างค่ะหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะได้มีการจัดอบรมการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องทหารใหม่รุ่นปีผัดที่1ปี2569ในหัวข้อจุดเริ่มต้นสู่ปลายทางฝันค่ะเส้นทางทหารกองประจำการสู่นักเรียนในสิทธิทหารบกเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องทหารใหม่นะคะการปรับสภาพจากพลเรือนสู่การเข้ารับการเป็นทหารกองประจำการให้น้องๆทหารใหม่เนี่ยมีแรงบันดาลใจในการสมัครเข้ารับราชการต่อนะคะหรือว่าสมัครเข้าเรียนหลักสูตรในสิทธิทหารบกนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อจุดเริ่มต้นให้กับน้องๆซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยก็มีคลิปเสียงเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเทสู่ความฝันที่เป็นจริงจากทหารกองประจำการสู่นักเรียนในร้อยของนักเรียนในร้อยสุภวิทย์สุเมธิวิทย์นักเรียนในร้อยชั้นปีที่2สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอดีตทหารกองประจำการกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ซึ่งน้องเป็นทหารกองประจำการผลัดที่1ปี2564ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ๊อฟเคยเป็นทหารกองประจำการอยู่ที่ขุนศึกนี้ครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อย
1: ครับผมเรียนในร้อยวิศวกรรมครับเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2ครับอดีตเคยเป็นประธานกองประจำการที่กองบรรทัดราบบนเป็นลิสเต็ด
2: ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ความสุขของวัตถาขึ้นเป็นนักเรียนด้วยการแต่เตาว่า
3: ก็เลยได้ทำการถามกับอาจารย์มาเลยว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างว่าจะไปเรียนด้วยความเพียรยุโรปเกิดตาเขาเลยแจ้งว่าเราต้องไปเป็นนักเรียนนะคือเราไปเอาตาผมเลยผมก็เลยไปตั้งเป้าพัฒนาเป็นอยู่บ้านแล้วก็ทำงานแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มตั้งใจอ่านสอบปิดครับเราก็ไปลงต่อเกณฑ์ติดก็สอบทีเดียวพอติด
1: ทางกองทัพบกก็มีโควต้าลดแรงเศษสำหรับการสอบเป็นนักเรียนในสิ่งแล้วครับแล้วสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าการเข้าเป็นทหารเป็นนักเรียนเนี่ยมันเป็นการต่อยอดอาชีพเลยนะผมทางว่าความมั่นคงสิ่งที่เราได้สวัสดิการของทัพบกแน่ๆคือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเราจะได้ทางรู้ตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเองว่าเป็นทัพบกได้เงินมีอาชีพมั่นคงส่วนใครที่มีคิดว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอก็สามารถขยับตัวเองขึ้นไปเป็นนักเรียนในร้อยครับอยากให้คนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในกองทัพบกคือตอนนี้เนี่ยในกองทัพบกมันมีโครงการทหารต่อไปสามารถสมัครเข้ามาแล้วก็เป็นคนทหารกองประจำการในกองทัพบกได้แล้วก็สำหรับคนที่สนใจจะเป็นนักเรียนในสิบวันนี้ในร้อยทางกองทัพบกเรามีการต่อยอดให้อยู่แล้วกับใครทั้งการติดข้อสอบพร้อมกันติดร่างกายให้ก็อยากให้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน
4: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของเส้นทางบทพิสูจน์ของความเพียรพยายามและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของนักเรียนในร้อยสุภวิทย์สุเมธิวิทย์นะครับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งน้องเป็นอดีตทหารกองประจำการกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11นะครับก็คือผลัดที่1/2564เนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปคุณสุภาพรไปดูเส้นทางชีวิตของน้องกันนิดนึงนะครับนักเรียนในร้อยสุภวิทย์เนี่ยน้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง2ใบนะครับโดยใบแรกในสาขาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็ใบที่2ก็คือในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งนับเป็นต้นทุนชีวิตที่พร้อมสำหรับการเติบโตในสายงานอื่นๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความแน่วแน่ในส่วนลึกของหัวใจที่น้องได้บอกไปเนี่ยนะครับก็คือน้องอยากเป็นทหารอาชีพเนี่ยก็มีการที่ตัดสินใจนะครับที่จะก้าวเข้าสู่รูของกองทัพในฐานะทหารกองประจำการแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งที่ผ่านมาครับ
5: ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นจากพลทหารนะคะก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของน้องเนี่ยลดน้อยลงค่ะแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปสู่การสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่26ปี2565นะคะเหล่าทหารปืนใหญ่และด้วยวินัยความเพียรพยายามรวมไปถึงความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างที่สุดส่งผลให้ตัวน้องเองเนี่ยสามารถที่จะคว้าโควต้าลำดับที่8เข้าศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้สำเร็จค่ะ
4: ครับก็นับว่าเป็นเส้นทางของน้องๆนะครับเส้นทางชีวิตของนักเรียนในร้อยสุภวิทย์เนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่มีกรอบใดๆมาจำกัดความสำเร็จได้นะครับหากว่ามีความมุ่งมั่นที่แท้จริงจากพลทหารก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนในร้อยได้มีตัวอย่างเนี่ยมาให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับกำลังพลแล้วก็เยาวชนทุกคนที่มีความฝันด้วยนะครับว่าความพยายามแล้วก็จิตใจที่ไม่ยอมแพ้สามารถนะครับที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้เสมอแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับน้องๆทหารกองประจำการของกองทัพบกนะครับในโอกาสที่จะก้าวสู่การเป็นนักเรียนในสิบแล้วก็การต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนในร้อยเหมือนกับรุ่นพี่ก็คือนักเรียนในร้อยสุภวิทย์เนี่ยนะครับซึ่งน้องก็เป็นทหารกองประจำการมาก่อนนะเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบปุ๊บทราบนี่ว่านักเรียนในสิบเนี่ยเขามีโควต้าที่จะต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนในร้อยได้ด้วยความมุมานะความพยายามของตัวเองก็ทำความฝันของตัวเองให้กลายเป็นความจริงณปัจจุบันนี้ซึ่งกองทัพบกเรายินดีแล้วก็ในส่วนของการให้โอกาสการผลักดันเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่ทุกหน่วยฝึกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนโยบายที่ได้มีการดูแลแล้วก็ได้มีการสั่งการอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาครับ
5: ค่ะก็อย่างที่น้องได้กล่าวไปในคลิปเสียงนะคะว่าน้องมี พี่จากกองร้อยคอยแนะนำอยู่นะคะแล้วก็ไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษกันบ้างค่ะทางด้านของกรมทหารพรานที่23นะคะก็มีการเปิดรับสมัครการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายนะคะสังกัดกรมทหารพรานที่23ประจำปี2570ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง7มิถุนายนไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะสามารถที่จะไปสมัครด้วยตนเองเท่านั้นค่ะสถานที่รับสมัครนั่นก็คือกองบังคับการกรมทหารพรานที่23ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตตำบลเมืองอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
4: ครับซึ่งการสอบขั้นที่1เนี่ยเขาจะเริ่มในวันที่13มิถุนายนนะครับที่กองบังคับการกรมทหารพรานที่23ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตที่อำเภอเมืองกันทารักษ์ที่ตำบลเมืองนะครับอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็หลังจากนั้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบภาควิชาการการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะประกาศผลการคัดเลือกในขั้นที่1ก็คือวันที่16มิถุนายนนะครับก็คือสอบขั้นที่1เนี่ยในวันที่13แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะประกาศผลขั้นแรกในวันที่16มิถุนายนหลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือว่าการประกาศผลในวันที่16มิถุนายนมีรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปสอบคัดเลือกในขั้นที่2นะครับก็ในวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนก็ตรงนี้นะครับก็จะใช้ข้อสอบตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของเป็นข้อสอบจากนักเรียนใน10เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับขอไปนะครับข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นจากในส่วนของที่มีการกำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีการแนบผลการตรวจประวัติอาชญากรรมหรือว่าใบเสร็จการรับเงินต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Fanpage ของกรมทหารพรานที่23นะครับเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆที
5: ่
4: เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของสิทธิอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปติดตามดูได้เลยทีเดียวครับ
5: ค่ะก็หลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าทหารพรานหรือว่าอสทพค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าหน่วยนี้มีความเป็นมาแล้วก็บทบาทสำคัญอย่างไรวันนี้นะคะก็อยากจะมาพูดคุยกันนะคะให้เข้าใจแบบง่ายขึ้นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของทหารพรานเนี่ยหน่วยทหารพรานก็จะตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2521ในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในเรื่องของการต่อสู้กับภัยคุกคามและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ห่างไกลแนวคิดของทหารพรานนั่นก็คืออาสาของประชาชนหรือว่านักรบประชาชนเป็นกำลังที่มาจากประชาชนผ่านการฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยความกล้าหาญและพร้อมปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกองทัพนั่นเองค่ะ
4: ครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทหารพรานทำไมถึงใช้คำว่าพรานวันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะคุณสุภพร
5: ใช่แล้วก็สงสัย
4: แต่ก็ได้คำตอบแล้วก็บอกว่าคำว่าพรานในที่นี้นะครับสื่อถึงผู้ที่มีความชำนาญในการเดินป่าแน่นอนเมื่อก่อนแล้วก็ณปัจจุบันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเข้าป่าหรือว่าไปทำอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับป่าเนี่ยหนึ่งในบุคคลที่เราจะต้องนึกถึงก็คือพรานเนี่ย
5: พราน
4: ป่าเนี่ยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้คำนี้นะมาสื่อถึงผู้ที่มีความชำนาญในการเดินป่าหรือว่ารู้จักภูมิประเทศรวมถึงความอดทนความคล่องแคล่วสามารถที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบากได้เป็นอย่างดีเมื่อนำมารวมกับคำว่าทหารจึงหมายถึงกำลังรบที่มีความคล่องแคล่วแข็งแกร่งและใกล้ชิดกับการปฏิบัติการครับ
5: ค่ะสำหรับเอกลักษณ์ของทหารพรานนะคะนั้นภาพจำของทหารพรานนั่นก็คือชุดดำที่สื่อถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเขาชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยทหารพรานไม่ใช่เพียงกำลังรบค่ะแต่ยังเป็นผู้ที่ต้องมีหัวใจเสียสละอดทนและยืนหยัดเพื่อความสงบสุขของประชาชนค่ะ
4: ครับก็บทบาทสำคัญของทหารพรานก็มีหลากหลายภารกิจด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนการลาดตระเวนเฝ้าระวังการดูแลพื้นที่สำคัญแล้วก็การสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพในพื้นที่ต่างๆและการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับในยามที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่คราวนี้หัวใจของทหารพรานนะครับสิ่งที่ทำให้ทหารพรานมีความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแบบหรือว่าอาวุธประจำกายเท่านั้นนะครับแต่คือจิตอาสาความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินแม้จะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลและมีความเสี่ยงอันตรายมากน้อยขนาดไหนทหารพรานยังเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสงบเรียบร้อยของประเทศและเป็นผู้ปิดทองหลังพระทำหน้าที่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างแน่วแน่ที่สุดเลยครับ
5: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะก็หน้าฝนแบบนี้นอกจากดูในเรื่องของสัตว์มีพิษแล้วนะคะเรื่องการจราจรการสัญจรไปมาเนี่ยก็ต้องดูเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ค่ะก็ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถยนต์เสียหลักตกข้างทางที่บริเวณถนนหมายเลข105เส้นทางอำเภอแม่สอดอำเภอแม่เสรียงค่ะที่พื้นที่บ้านแม่พลูนะคะตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ได้ร่วมกันดำเนินการลากจูงรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุขึ้นสู่ผิวการจราจรเพื่อให้สามารถใช้งานแล้วก็เดินทางต่อได้ตามปกติรวมถึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยค่ะ
3: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะครับเขาก็เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวนทั้งหมดใน2รายด้วยกันนะครับเป็นชาย1รายแล้วก็เป็นหญิงอีก1รายประสบอุบัติเหตุคุณสุภาพรรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันเนี่ยนะครับบนถนนหมายเลข105บริเวณบ้านดงสงัดตำบลแม่สเรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับด้วยความที่พื้นที่เนี่ยมันเป็นป่าเขาแล้วก็เส้นทางเนี่ยโคดเคี้ยวเนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเนี่ยน่าจะรู
2: ้
3: เพราะว่าในส่วนของป่าเขาเวลาขับรถก็ว่ายากอยู่แล้วเวลาฝนตกเนี่ยโอ้โหดับเบิลทวีคูณเนี่ยนะครับก็ยากขึ้นไปอีกเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็มีการนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เสรียงนะครับแล้วก็ส่งถึงมือแพทย์ในอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของคนดียังมีอยู่ที่เรานำมาฝากกันก็ต้องชื่นชมนะครับความมีสติของเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถที่จะนำวิชาความรู้ต่างๆที่ได้มีการอบรมได้มีการฝึกซ้อมมาเนี่ยสามารถที่จะนำมาเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ค่ะแล้วก็เนื่องในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณณัฐะเป็นวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ในปีนี้นะคะภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติอ่านดิฉันอ่านถูกไหมคะ
3: ครับผม
2: ค่ะก็ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมค่ะที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมนะคะรวมไปถึงวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะ
3: ก็วันวิสาขบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญสากลโลกเลยนะนะครับตามประกาศของยูเนสโกเขาเนี่ยนะ
2: คะ
3: วันวิสาขบูชาคุณผู้ฟังถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าเป็นวันที่เกิดขึ้น3เหตุการณ์ในวันเดียวกันก็คือการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขะก็คือวันเพ็ญเดือน3นี่แหละนะครับก็ทำให้พุทธศาสนิกชนทุกคนก็ต่างที่จะไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรนะครับปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนาพุทธนั่นเองครับ
2: ค่ะก็เชิญชวนนะคะร่วมประกอบศาสนกิจทำบุญตักบาตรสดับพระธรรมเทศนาเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสังคมค่ะไปร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมนำหลักธรรมสู่การดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขค่ะ
3: ครับไปดูในเรื่องของการขนส่งทางรางกันนิดนึงเรื่องของรถไฟสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหร้อนแรงนะครับเรื่องของรถไฟเนี่ยก็มีการถกเถียงกันในหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเดินทางต่างๆมาตรการนะครับล่าสุดในรัฐบาลเขาเดินหน้าส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับพร้อมเปิดจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเนี่ยนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของพลังงานโลกเนี่ยนะแต่ก็ต้องดูว่าเรื่องของมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยเขาจะเป็นยังไงต่อเนี่ยนะครับ
2: ค่ะก็เป็นการเปิดให้บริการจอดรถฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22มิถุนายนสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟสายสีแดงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนบุคคลจอดที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินและแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับนะคะพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่ประตู1ประตู4ประตู10ประตูที่13แล้วก็ด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1ค่ะในส่วนของสถานีรถไฟอื่นทั่วประเทศสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีเพื่อที่จะแจ้งรับบริการจอดรถฟรีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็มาร่วมกันลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลช่วยประหยัดพลังงานลดมลภาวะแล้วก็สนับสนุนการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: ก็เมื่อพูดถึงรถไฟแล้วเนี่ยนึกถึงเรื่องของการท่องเที่ยวคุณสุภาพรเวลายังมีเหลืออยู่นิดนึงช่วงท้ายรายการชอบท่องเที่ยวไหมคุณ
2: ชอบค่ะ
3: ส่วนใหญ่แล้วคุณไปท่องเที่ยวที่ไหน
2: โอ้ดิฉันชอบไปตามเขาตามป่าไปกางเต็นท์
3: น้ำตกทะเลภูเขา
2: ใช่ใช่
3: นะรัฐบาลโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับก็จัดเต็มโปรโมชั่นลดราคาสิทธิพิเศษในช่วงตลอดทั้งกรีนซีซั่นนะครับ15มิถุนายนจนถึง15สิงหาคมก็เป็นช่วงน่าจะเป็นปลายฤดูหนาวแล้วล่ะปลายฤดูฝนขออภัยคุณผู้ฟังครับฤดูฝนเนี่ยก็เมืองหลักเมืองรองน่าเที่ยวเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตหาดใหญ่เนี่ยนะก็มีแคมเปญเดี๋ยวช่วงนี้เราติดตามกันแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาแล้วครับ
2: สวัสดีครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งรับพนักงานเพิ่มหลังขาดแคลนบุคลากรต่อเนื่องและสุริยะปรากฏตัวร่วมงานบวชอดีตอธิบดีฝนหลวงที่วัดป่าบ้านตาดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์

0: อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีหลังหมดสติจนต้องปั๊มหัวใจเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: จากกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีอาการหมดสติจนต้องนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้ก่อนที่แพทย์จะทำการรักษาและทั้งอาการสามารถตอบสนองได้ตามปกติวันนี้พบว่านายสุริยะเดินทางไปที่วัดเกศรจิรคุณหรือวัดป่าบ้านตาดตำบลป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมงานอุปสมบทของนายราเชนศิลปากรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งลาบวชเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มิถุนายนโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานด้วยและนอกจากนายสุริยะแล้วในวันนี้ในงานอุปสมบทของนายราเชนรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทเช่นกันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: นายสราวุฒิสราญวงศ์ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสรรฟทพร้อม30ตัวแทนกลุ่มเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งนี้กลุ่มสรรฟทได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังเพิ่มเติมให้แก่รฟทพร้อมทั้งขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2541ที่กำหนดให้รัฐวิสาหกิจรับพนักงานใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ5ของจำนวนพนักงานที่เกษียณอายุในแต่ละปีโดยระบุว่ามติดังกล่าวส่งผลให้รฟทประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรอย่างต่อเนื่องกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เวลา7 นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149 รูปเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มและ19 นาฬิกา 29 นาทีขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
2: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: Number 8

0: super, super boring.
1: EFM Playlist of the Week.
2: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan. Woo!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned. Woo! สวัสดี EFM สวัสดีแก๊งบ่ายโมงนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วค่ะทักทายกันนะคะในวันจันทร์แบบนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งก็เป็นวันที่เขาเปิดให้เราลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus แล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้ไปจนถึง4ทุ่มจริงก็เปิดไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมเลยนะคะซึ่งใครที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาก่อนเนี่ยอย่างแน่ในครั้งที่แล้วก็รับสิทธิ์กับเขามาพอกดเข้าไปปุ๊บก็คือรู้ผลทันทีเลยก็จะขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการใช้โครงการนี้นะคะก็จะเริ่มใช้1มิถุนายนแต่ว่าเห็นบอกว่าคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งผลผ่าน SMS อีกทีหลังลงทะเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมีแจ้งเตือนในแอปเป๋าตังค์ด้วยนะคะก็ไม่รู้ผู้ฟังแก๊งบ่ายโมงเราได้ลงทะเบียนหรือเปล่าแล้วก็มีใครลงทะเบียนแล้วผ่านฉลุยหรือว่ามีใครลงทะเบียนแล้วติดขัดอะไรบ้างเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะมีคนลงทะเบียนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ดูข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีช่วงจังหวะที่เหมือนกับระบบมันอาจจะมีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแนนอ่ะลงไปตอนสักประมาณเกือบเที่ยงก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะก็หวังว่าคนที่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็เล็งเอาไว้แล้วว่าจะลงทะเบียนก็ขอให้ลงได้แบบผ่านฉลุยเนาะเพราะว่าจริงๆก็ยังมีวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกไป29พฤษภาคมเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ยังลงทะเบียนกันได้ความฟินก็คือเวลาไปซื้ออาหารนะซื้อของอ่ะคุณฟังคือมันตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะฟินขนาดนี้แต่เพิ่งค้นพบเมื่อครั้งที่แล้วที่ใช้คนละครึ่งว่าเฮ้ยเราได้ของแบบในราคาแบบว่าในราคาครึ่งนึงอ่ะจากราคาปกติแต่ว่าของที่เราได้เนี่ยมันก็คือเหมือนของแบบจำนวนที่เราต้องจ่ายเต็มอ่ะแต่เราก็ไม่ต้องจ่ายเต็มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าไออย่างเคยซื้อหมูทอดขีดนึง70บาทก็เหลือ35บาทมันฟินแบบนี้แหละ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: แต่สิ่งที่ไม่ฟินเลยคือเรื่องของคุณฟรีคิกอยู่บ้านที่มีสมาชิก5คนห้องน้ำมีห้องเดียวก็ไม่รู้จะทำยังไงบางทีเนี่ยปวดหนักปวดเบามันไม่ใช่ว่าเราจะคอนโทรลได้เสมอไปนะคะบางทีคุณฟรีคิกเนี่ยบอกว่าโหต้องไปปัสสาวะที่ข้างต้นมะม่วงเพราะว่าห้องน้ำเต็มมีคนใช้อยู่บางทีก็คือมีผู้สูงอายุในบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะซักผ้าในห้องน้ำไปด้วยเลยคือทำทุกอย่างในห้องน้ำไปด้วยเลยแต่ประเด็นคือคุณฟรีคิกเนี่ยเป็นสถานะผู้ไปอยู่อาศัยนะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านนะคะคราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงพี่ๆก็แนะนำนะว่าออกมาเช่าห้องอยู่เองไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้คันว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราจะไปจัดการจัดแจงอะไรเนี่ยมันก็น่าจะลำบากพอสมควรนะคะนี่คือเรื่องราวนึงในพุทโธพุทโธแล้วก็เดี๋ยววันพุธนี้นอกจากเจอกับพี่ๆเขาแล้วยังมีช่วงพุทโธพุทเทอราปิสในพุธสุดท้ายของเดือนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับคุณหมอท็อปด้วยกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโดเนชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์วันนี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้กินของอร่อยๆปลอบใจตัวเองแล้วพรุ่งนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
3: เมื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
4: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
3: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:3020:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Climber
7: Number 8 Super
8: Boring ยังไงครับเฮียทำไมครับเฮีย
9: ครับเฮียบัส
8: ไม่อยากทำครับเฮีย
10: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
11: อคานิวาคานิวา
12: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
13: พาไปมู
14: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มีผู้ฟังรายงานมาแล้วนะคะบอกว่าเป็นทีมเช้าครับก็กดง่ายเลยไม่ค้างเลยสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะยินดีด้วยมันต้องอย่างนี้สิถือว่าเป็นก้าวแรกในการเริ่มวันที่ดีนะทำให้อะไรมันรู้สึกราบรื่นไปหมดนะคะมีอีกหนึ่งข้อความแซวบอกว่าเออาก็หมูทอดเออาก็คาปูปั่นแหมก็ช่วงเที่ยงแบบนี้มันก็เป็นช่วงที่เมตาบอลิซึมเนาะเรียกร้องทำงาน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ใครจะไปคิดนะว่าการเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แค่จะต้องมีฝีมือในการแต่งหน้าเท่านั้นแต่ว่าการบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่อาจจะเสพโซเชียลเนาะแล้วก็เห็นว่าเออเวลาแบบดาราแต่งหน้ารู้สึกว่ามันสวยมันจึ้งนะฉันชอบลุคนี้มากเลยเซฟรูปปุ๊บส่งให้ช่างแต่งหน้าปั๊บจะเอาแบบนี้มันก็เกิดเป็นประเด็นมาหลายครั้งหลายคราที่เราเคยดูตามข่าวว่าเออบางครั้งช่างแต่งมาไม่ตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออก็ถามคุณแก้มใหม่คุณแก้มใหม่ก็บอกว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเขาจะถามก่อนเลยนะว่าลุคเนี้ยที่ยื่นมาเนี่ยคุณชอบตรงไหนของลุคนี้เออนะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยนะเพราะว่าคือหน้าของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วการจะแต่งออกมาให้ได้เหมือนกับ reference ทุกอย่างเนี่ยบางทีนะว่ามันยากมากนะมันมีหลายปัจจัยเช่นสภาพผิวหน้าโครงหน้าอะไรต่างๆนานามันก็ต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเราถามว่าเฮ้ยเราชอบอะไรในลุคนี้เนี่ยมันอาจจะเอามาปรับใช้ให้เป็นให้มวลรวมเนี่ยกลิ่นอายมันยังมีความคล้ายๆ reference ที่ส่งมาแต่ว่าแต่งออกมาแล้วสวยในแบบที่เป็นนี่ก็เป็นเทคนิคที่คุณแก้มใหม่นะคะเมกาบาร์ติสเขามาแชร์ไว้ในเต้นโต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM New Release
2: EFM New Release วันนี้นะคะเป็นหนึ่งงานใหม่ที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่โสดอะเนาะแต่ว่าก็อยากจะมาเล่าแบบกวนๆแต่ว่าจริงใจนะคะเป็นไอเดียที่หยิบกิมมิกอย่างของรับตัวอย่างหม้อหุงข้าวถ้าสมมุติว่าเราคิดถึงหม้อหุงข้าวเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรถ้าเป็นแนนนะแนนก็จะนึกถึงเพลงบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวซึ่งเพลงนี้มันก็จะเป็นฟิลอะไรคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายเปิดปิดอัลบั้มโพนซายสไตล์ซาวนะคะของโจอี้ที่ได้โปรดิวเซอร์คู่บุญอย่างคุณแบงค์รัฐวิทย์มาดูแลทั้งพาดนตรีแล้วก็เนื้อร้องเป็นเพลงแบบป๊อปร็อกเหมือนเดิมมีการสอดแทรกจังหวะพื้นบ้านสไตล์โจอี้นะคะแล้วก็ยังได้คุณพันวรการมาร่วมเติมสีสันเป็นฝ่ายหญิงที่ความรู้สึกก็ไม่ต่างจากโจอี้ในเพลงนี้ที่เขาหยิบเอาความเหงาของคนโสดมาเล่านะคะว่าเออก็อยากจะชวนให้เธอได้มากินข้าวหม้อเดียวกันแล้วพออิ่มแล้วเนี่ยก็คงไม่ทิ้งฉันไปเหมือนเป็นฟีลแบบอ่อนๆใครสักคนแบบนี้นะคะนี่คืองานใหม่ที่เอามาแนะนำกันในช่วง New Release หม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งพันวรการค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริสาวรัตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีเร่งดึงทุนยุโรปขณะบริษัทดังสนใจตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานพลังงานสะอาดในไทยส่วนหนุ่มปิดวาล์วทางก๊าซหุงต้มนึ่งข้าวเหนียวเกิดระเบิดจนถูกไฟลวกอาการสาหัสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่น

0: อดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนนำถังก๊าซหุงต้มออกมาด้านนอกโดยนายประสิทธิ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บให้การว่าตนตื่นเช้าลงมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลับขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาขณะที่กำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังก๊าซจู่ๆก็มีไฟพุ่งออกมาจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นก่อนจะพบว่าตนเองถูกไฟลวกทั้งตัวก่อนแฟนโทรแจ้งกู้ภัยคาดเกิดจากก๊าซรั่วบริเวณสายหรือบริเวณหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะเพิ่งจะเปลี่ยนถังก๊าซเมื่อวานนายกรัฐมนตรีดึงทุนฝรั่งเศสตั้งฐานซ่อมบำรุงอากาศยานขยายพลังงานสะอาดสอดรับแผนผลักดัน FTA ไทยยุโรปคุณยศวัฒน์ภูมิประภาสรายงานค่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายที่เห็นโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดเช่นการหารือกับบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2ในรูปแบบโครงการเทิร์นคีย์ครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาการซ่อมบำรุงแสดงความสนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกบริษัทเป็นผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกแสดงความสนใจที่จะขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยซึ่งจะช่วยต่อยอดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยนอกจากนี้ยังพบหารือบริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่ปัจจุบันมีการดำเนินกิจการในไทยอยู่แล้วภายใต้บริษัท Constant Energy เน้นการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยมีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทและยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: และมีความคืบหน้ากรณีผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเพจ Drama Addict โพสต์ข่าวเศร้าระบุผลตรวจ DNA ออกมาแล้วยืนยันผู้เสียชีวิตรายที่8เป็นบุคคลคนเดียวกับที่มีการตามหากันก่อนหน้านี้โดยทางเพจขอแสดงความเสียใจด้วยขณะที่ทุกคนในที่ทำงานต่างเฝ้ารอทางตำรวจดำเนินการอยากให้สามารถพิสูจน์ผล DNA ได้เร็วๆเพื่อที่จะได้ให้ญาติรับกลับบ้านไปทำพิธีให้เรียบร้อย
2: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ Nan

0: ฉันที
1: ใครเคยตกอยู่ในที่นั่งของคนที่ไม่ได้มีสถานะชัดเจนเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าบางทีเวลามีความสุขก็มีความสุขมากเลยนะคะแล้วก็ในทางกลับกันถ้าเวลาที่เขาไม่ชัดเจนทำให้เราสับสนเนี่ยมันก็เป็นทุกข์มากเช่นกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะว่าน้อยคนที่เลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงนั้นแหละรักษาสิทธิ์ของเราชอบเขาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าวันนึงเขาจะหันมาเห็น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen ช่วงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่วงนะที่เอาจริงนะว่าคนไทยก็เที่ยวได้ทุกหน้านะจะบอกว่าช่วงนี้คนเดินทางเยอะก็พูดไม่ถูกจะทีเดียวแต่ว่าก็ยังมีคนเที่ยวเรื่อยๆนะคะอย่างหน้าฝนเนี่ยบางคนก็บอกว่าไปเที่ยวเชียงใหม่หน้าฝนก็ดีนะเพราะว่าไปเที่ยวธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างบานสะพรั่งเขียวชอุ่มเลยทีเดียวแหละพูดถึงการเดินทางนะคะมันมีประเด็นนึงที่ถกเถียงกันอยู่ใน X ตอนนี้นะคะวันนี้คนไทยเราตีกันเรื่องอะไรก็มีคนนึงเขาก็มาโพสต์ว่าเขาอ่ะนั่งเครื่องบินใช่ไหมแล้วเขาก็นั่งอยู่ฝั่งริมหน้าต่างแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาลงว่าทำไมคนนั่งตรงกลางเนี่ยเขาถึงวางแขนนะทั้งสองฝั่งเลยทำให้เขาเนี่ยไม่มีที่วางแขนทำไมไม่เหลือที่ให้คนข้างๆบ้างอย่างนี้มันยังไงนะคือมันเป็นที่นั่งแบบ3ที่ติดกันคราวนี้ก็เลยมีคนเข้ามาแชร์ความเห็นนะว่าถ้ามันเป็นที่นั่ง3ที่ติดกันบนเครื่องบินเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคนตรงกลางเนี่ยควรจะได้วางแขนทั้งสองข้างนะเพราะว่าคนที่นั่งริมหน้าต่างเนี่ยก็สามารถที่จะเอาหัวพิงฝั่งนู้นเอาแขนพิงฝั่งหน้าต่างได้มีสิทธิพิเศษได้มองวิวแล้วก็คนที่นั่งอยู่ติดริมทางเดินเนี่ยก็ลุกออกไปไหนได้สะดวกแต่ว่าคนตรงกลางเนี่ยคือเขาไม่มีทางออกเลยคือโดนขนาบข้างสองข้างดังนั้นวางแขนตรงกลางก็ควรจะเป็นสิทธิ์ของคนที่นั่งตรงกลางนะคะก็จริงๆมีคนคิดแบบนี้หลายคนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอ่ะคิดว่ายังไงแต่ว่าจริงๆไม่ได้เคยคิดเรื่องนี้เลยเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยถ้าไม่เลือกริมหน้าต่างก็จะเลือกริมทางเดินตลอดเพราะนั่งตรงกลางมันรู้สึกเหมือนไปไหนไม่ได้เหมือนกันเนาะ
2: EFM Fandom Life
3: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: แต่พระรหัสนี้นะคะ2ทุ่มครึ่ง4ทุ่มไม่ให้ไปไหนเพราะว่าจะให้มาเจอกันที่ EFM Fandom Live ค่ะต้อนรับอีก1คู่ที่แฟนๆอยากให้มาแฟนดอมมากๆนะคะน้องอุ้มน้องแบมจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มนั่นเองนะเดี๋ยวพระรหัสนี้มาอ่านแฟนฟิกกันมาคุยกับทั้ง2คนจากซีรีส์เรื่องราวในซีรีส์นะคะผลงานต่างๆมาอัปเดตกันใน EFM Fandom Live นะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเบรนเอ็กซ์โบที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
2: อังคารกรุงโบนเอ็ก
3: ซ์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกไอ้ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยๆคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคุณโปงนะคะมีเรื่องจากคุณดาชีสัปดาห์ที่แล้วให้ชื่อเรื่องว่าจอดรถข้างป่าช้าเป็นประสบการณ์ที่ต้องออกเวรกะดึกแล้วก็ต้องเดินฝ่าความมืดไปที่รถนะคะซึ่งแน่นอนเนี่ยถ้าสมมติว่ารถจอดในลานจอดรถธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องเล่าแต่รถดันไปจอดติดกับพื้นที่ที่เป็นป่าช้าความพีก็คือไอ้จังหวะที่กำลังมังงุมมังหลาไขกุญแจรถกำลังจะสตาร์ทรถเนี่ยไฟมันก็ติดเนาะแล้วมันก็สาดไปข้างหน้าปรากฏว่าเงยหน้าขึ้นมามองเอ้ามีเพื่อนเต็มเลยมีขาอยู่ประมาณเป็นร้อยๆคู่ยืนอยู่ตรงหน้าเลยนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าพอเห็นภาพได้นะว่าถ้าสมมติว่าเราไปอยู่นะตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมีความตกใจเหมือนกันที่เอ้ยเราก็กะว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านสตาร์ทรถขึ้นมามองเอ้ามีคนมายืนส่งมี FG มารอด้วยนะคะเป็นเรื่องสั้นๆจากคุณดาชีที่มาฝากไว้ในอังคารคุณโป่ง X นะคะส่วนอังคารนี้เดี๋ยวเราเจอกับน้องเจนแล้วก็คุณพิมพ์เล็ก The Ghost นะคะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen

องที่ขิงความเสียใจได้เห็นภาพที่สุดถ้าเธอไม่เคยจะเป็นเหตุผลไม่เคยจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่เธอรักยิ้มได้เนี่ยเธออย่ามาขิงว่าเธอเสียใจมากกว่าฉันเครื่องหมายมากกว่าจากโพลีแคทนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีก2เพลงก็แล้วกันนะคะหนึ่งในนั้นคืองานนี้จากวงเมอร์ไม่ไหวอย่าฝืน

0: T. EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, popcorn, popcorn, eh?
6: Popcorn, popcorn, popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by SEEK

0: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
0: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
0: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
0: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
0: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
5: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะรัฐบาลปลื้มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสราบรื่นขอประชาชนอย่ากังวลขั้นตรวจสอบ3วันกันสิทธิ์ไว้แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐบาลพอใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยไม่ล่มพบระบบมีปัญหาเล็กน้อยแจ้งสแกนใบหน้าไม่ผ่านแต่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์ต่อเพราะใช้แอปครั้งแรกหรือเคยลบแอปแนะยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM คุณวัชิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง 6:00 นมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการ

0: เงินของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง Plus มาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus กลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60/40รับจ่ายให้60เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเดือนละ667บาทรัฐบาลขอย้ำว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดจะถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งเข้มปราบไลฟ์สดอนาจารประสาเมตาเร่งเทคดาวลุยเอาผิดทั้งผู้โพสต์และแพลตฟอร์มพร้อมยกระดับมาตรการคุมโซเชียลทั่วระบบคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งเข้มปราบไลฟ์สดอนาจารบนโซเชียลมีเดียหลังพบระบาดต่อเนื่องเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานเมตาดำเนินการตรวจสอบและปิดกั้นเนื้อหาผิดกฎหมายโดยเบื้องต้นพบบัญชีไลฟ์สดเข้าข่ายความผิดอย่างน้อย5บัญชีส่วนใหญ่เป็นบัญชีอวตารพร้อมแนบลิงก์เสี่ยงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและได้รวบรวมหลักฐานส่งตำรวจดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14แล้วอีกทั้งกำชับแพลตฟอร์มต้องเทคดาวน์เนื้อหาภายใน24ชั่วโมงหากละเลยอาจต้องร่วมรับผิดชอบพร้อมเตรียมปรับเกณฑ์ให้เข้มงวดขึ้นแยกประเภทคอนเทนต์ผิดกฎหมายเพื่อกำหนดระยะเวลาจัดการที่เหมาะสมในส่วนของด้านเมตายืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่เร่งพัฒนาระบบ AI และฐานข้อมูลป้องกันการเผยแพร่ซ้ำพร้อมเตรียมหารือเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโซเชียลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: และเมื่อเวลา 14:03 นเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยอินชำระ36ย่านดินแดงเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันจำนวน5หลังคาเรือนขณะนี้เพลิงลุกไหม้เสียหายแล้ว4หลังคาเรือนล่าสุดควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้ว
3: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
6: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: จ้า นี่คือสครับนะคะบ่ายสามโมงกับอีก31นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอฟเอ็มสวัสดีตะกวงค่ะ
1: คุณเป็นใครครับเนี่ย
0: อ้าวโยโย่เอ๊ะเราเป็นใครเนี่ยเราลืมใจไว้ที่ไหนเนี่ยเราไม่เห็นหน้ากันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: คุณเป็นดีเจใหม่ครับ
0: สวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอาจจะงะๆๆราชัยอะไรไม่ถูก
1: ดีเจน้องใหม
0: ่โอ้โหน้องใครกันไปเหรอผมโอ้ตายแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังบอกกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็หายไปกี่วันวะเนี่ยยาวไหม
1: ก็เกือบ2อาทิตย์ใช่มั้ย2อาทิตย์ได
0: ้วันยังค้านี่มาจัดอยู่เลย
1: ใช่มั้ย
0: จัดช่วงเบิ้ลแล้วก็ไปเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เรียกได้ว่าวันหนึ่งไปยุโรปจริงๆนอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วเวลาฟวนอีกเวลาทำสตรีมหยาดกับอันน่ะ
1: ครับ
0: เขาแค่แปะฉากหลัง
1: ให้ดูเหมือนอยู่ที่อื่น
0: ใช่ที่ไม่มีอะไรละนอนโรงแรมแถวนี้แหละที่เลือกโลเคชั่นที่ดูคล้ายญี่ปุ่นแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆจะไม่ต้องมาทำอะไรที่ทำอย่างนี้ก็ได้ปะ
1: ไม่เป็นไรก็เราก็ใช้สิทธิ์ของเราในการ
0: หยุดลาบ้างแค่นั้นเราจะลาไปไหนมันก็แค่เรื่องของเราที่เราจะเลือกสถานที่ที่เรารู้สึกโอเคถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
0: ให้เราได้พักบ้างเถอะเราเจอคอนเสิร์ตไปของท้องทีติดเราช็อกน้ำอยู่ใช่ไหมพี่กงพี่กงจะรู้ว่าไอ้นี่ทำงานเดียวไม่ได้ช็อกน้ำไปหมดพอดีนะครับบ่ายสามโมงกับอีก32นาทีคุณอยู่กับป้อมกับ EFM DJ ใหม่ไม่ DJ คนเดิมเพิ่มเติมคือความอ้วนกลับมาแล้วนะคะกลับมากับหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเรื่องมันเยอะเมื่อกี้เจอเพื่อนในลิฟต์เจอเพื่อนร่วมงานในลิฟต์ที่เป็นรุ่นพี่เป็น AE ใช่ไหมขึ้นลิฟต์มาแล้วทำหน้าแบบกุ้มกลิ่มเลยเนี่ยคนชอบทำหน้ากุ้มกลิ่มกับเรา
1: เหมือนมีอะไร
0: เออบางทีทำชีวิตทำไมมันต้องกุ้มแบบต้องคิดว่ามีอะไรนักหนาวะเนี่ยอะไรวะไปญี่ปุ่นหรือใครประเด็น
1: อ
0: ะทำไมตอบอะไรแล้วไม่เชื่อวะเข้าใจปะแล้วก็แบบตำตาเบิกโพรงไปคนเดียวจริงเหร
1: อ
0: จริงทีหลังบอกด้วยเอารู้ว่าเขาพูดเล่นใช่ปะ
1: อ
0: ีนี่ก็พูดเล่นกับกูอยากไปคนเดียวถึงไม่ชวนแต่เชื่อไหมคะคนญี่ปุ่นไอ้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะขนาดเดือนที่ผ่านมาน่าจะเป็นเลือกวันที่น้อยแล้วนะเชื่อไหมพี่กัวอ้อมเจอคนไทยที่สนิทด้วยนะที่ไม่ได้คุยกันชาติหนึ่ง
1: เยอะแยะไปหมดไปเจอที่นู่น
0: แล้วเดินบัมกันอยู่ตรงนู้นนะแบบเออเอาไว้เฮ้ยนึกออกปะแต่ล่าสุดนะคะใครที่ไปญี่ปุ่นเองก็ต้องระวังเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเช้านี้มีข่าวที่กินซ่าซีคนไทยชอบไปเดินกินซ่าพี่กัวเห็นข่าวปะกินซาซิกแบบเหมือนจะเกือบปิดถนนนะเกือบก็คือมีรถตำรวจมีแอมบูเลนส์มีอะไรไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยปรากฏว่ามีคนเอาสเปรย์พริกไทยไปพ่นอยู่แถวธนาคารแถวๆนั้นมีคนที่บาดเจ็บนะคะแต่ไม่ได้บาดเจ็บหนักแต่ว่าก็โดนผลกระทบของการพ่นสเปรย์อันนี้เข้าตาไปประมาณเป็น20คนอ่ะเพราะฉะนั้นการเดินที่เนี่ยยังไงก็ยังต้องระวังขึ้นรถไฟบ้านเขาก็ยังต้องระวังแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่บนรถไฟที่พูดแต่ภาษาญี่ปุ่นคือปกติมันก็จะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันมีผู้ภาษาญี่ปุ่นผสมภาษาอังกฤษเวลาจะบอกสถานีบอกว่าลงซ้ายลงขวาเปิดประตูซ้ายขวาสถานีข้างหน้าคืออะไรแต่เวลาพี่เขาเกิดปัญหาเขาไม่พูดภาษาอื่นเลยเว้ยนั่งเป็นกะเหรี่ยงฟังไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
0: เออรู้แต่ว่าพ้นสถานีมาได้1นาทีแล้วก็อึกๆอย่างเงี้ยเบรกแบบเบรกเหมือนหัวจะทิ่มอ่ะแล้วเราก็เงยหน้าไปเห็นคนนึงเค้าหน้าเสียแล้วหน้าเค้าดูหงุดหงิดอ่ะเค้าฟังออกไงเค้าก็หงุดหงิดตัดมาทางเราไม่หงุดหงิดไม่ใช่อะไร
1: ฟังไม่ออก
0: เลยไม่ทันได้รู้อะไรแล้วก็เออว่ายังไม่ได้รีบมากก็หนีฝนมาด้วยก็เลยอ่ะก็ปล่อยไปเกือบครึ่ง20นาทีพี่กงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนรู้เหมือนกันนะคะว่าประเทศที่เราคาดหวังหรือเชื่อว่าเขาจะตรงเวลา1 2 3และ4แต่ถึงเวลาจริงๆอ่ะอ้อมโดนบิดมาหลายรอบแล้วโดยที่ไม่ตั้งใจแต่เขาจะบอกรายละเอียดนะถ้าเข้าไปกดดูเขาก็จะบอกดีเลย์เพราะอะไรหรือมีแบบอุบัติเหตุจากคนกับรางรถไฟหรือรถไฟเสียหรืออะไรเงี้ยมันจะบอกหมดเพราะฉะนั้นจากเดิมถ้าเกิดว่าใครใช้รถไฟและคิดว่าจะกลับประเทศกลับไปสนามบินด้วยเวลาประมาณเท่านี้สบายๆเผื่อเวลาประมาณเนี้ยแนะนำว่าเผื่อเยอะก็ดีนะคะเพราะว่าเคยเจอแล้วนั่งจากนายตะจะเข้าไปชิบูย่านายตะเอ็กซ์เพรสไม่ไปจ้ะไม่ไปด้วย
1: เพราะ
0: วันนั้นไม่วันนั้นเสียก็นึกว่าเสียสักกระบวนสองกระบวนก็ถามต่ออยากไปก็ไปไม่มีกำหนด
1: เสียทั้งสายเลย
0: ไม่รู้เลยอ่ะไม่มีกำหนดอ่ะแล้วพอไปอีกอ่ะนั่งรถไฟนั่งรถเขาเรียกว่าบัสไปสถานีจนถึงแล้วไปโตเกียวสเตชันถามว่าเราจะไปอันนี้ได้ไหมเรานั่งในตะเอ็กซ์เพรสได้ยังพนักงานขายบัตรให้เต็มที่อย่างดีไม่ได้ขึ้นแล้วก็สถานีที่เราจะลงไม่ไปอีกคือบางทีมันเอาแน่ไม่ได้จริงๆและการสื่อสารต่อให้มันมี translate หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไปตรงนั้นเจ้าหน้าที่บางทีเขาก็ไม่ได้ช่วยเราได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นการเผื่อเวลาในการเดินทางยังคงเป็นสิ่งสำคัญส่วนคนที่ถามว่าเอ๊แล้วไปคนเดียวอ่ะหรือการเดินทางไปไหนคนเดียวอ่ะมันง่ายหรือมันยากมันแล้วแต่งูปลามันก็ไปถึงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าอยากจะฝึกก่อนบางคนเลือกฝึกจากอังกฤษหมายถึงว่าเลือกไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นก่อนเพราะมันพูดภาษาอังกฤษได้แล้วใช่ไหมบางคนอาจจะเลือกไปฮ่องกงแต่ถ้าเอาคนเดียวนะสำหรับอ้อมนะอ้อมเลือกไปลาว
1: อันนี้พูดไทย
0: อันนี้พูดไทยได้เลยคุณผู้ฟังถ้าเราจะต้องฝึกทีละสเต็ปบางทีเราไม่ต้องงัดข้อกับชีวิตให้เยอะมากอ่ะเราแค่ไปกระดึบกระดึบแบบพี่กวงเดี๋ยวต้องไปหลวงพ่อบางคนเดียวอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังไปได้แล้วคนที่นั่นน่ารักพูดไทยได้พูดไทยกับเขาเขาตอบได้สำเนียงอาจจะไม่ได้ตรงกันแต่เขาพูดกันรู้เรื่อง
1: เหนือ
0: แต่ไม่ว่าไปที่ไหนค่ะแผ่นดินไหวทุกที่ไปนอนหลวงพ่อบางนอนอยู่ชั้น2ตี4กว่าละมั้งแผ่นดินไหวคิดในใจไม่แผ่นดินไหวก็ผีเขย่าอ่ะแต่ก็นึกต่อไปว่าจะนอนถ้าแผ่นดินไหวเดี๋ยวเขามาเรียกแล้วก็หลับต่อแล้วแผ่นดินไหวจริงรอบนี้ก็เจอค่ะอยู่ชั้น30เท่านั้นเอง
1: นี่คิดว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมหรือเป็นพวกเรา
0: เราคือแรงดึงดูดเนี่ยเหรอจะบ้าทีเดียวก็เรียกได้ว่า2เดือนที่แล้วไปนั่งร้านกาแฟชั้น3ริมกระจก
1: ก็แผ่นดินไหว
0: ก็แผ่นดินไหววันนี้ชั้น30ก็แผ่นดินไหว
1: นั่นไง
0: คือแบบไปลาวก็แผ่นดินไหวบางทีก็สงสารตัวเองเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะอ่ะวันนี้เรากลับมาด้วยเรื่องสารพัดอ่ะนะเรื่องมันเยอะนะวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่กดสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วหรือยัง
2: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำสำเร็จเพราะทุกก้าวเล็กๆคือความพยายามที่มีค่าเธอเก่งมากแล้วจริงๆนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: แฟนดอมไลฟ์
1: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: เฮ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่าง
6: น
7: ี้ลงไปได้ไง
4: ยิงยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่เอ้า
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หร
0: อฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีนานาไรบินาเวชัยชเนียมถูกกล่าวหาร่วมช่อโกงประชาชนมูลค่าความเสียหายกว่า195ล้านบาทด้านจำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉยบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีนานาไรบินาเวชัชเนียมถูกกล่าวหาร่วมช่อโกงประชาชนมูลค่าความเสียหายกว่า195ล้านบาทด้านจำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะที่ทนายผู้เสียหายยืนยันยังไม่มีการติดต่อชดเชยพร้อมเตรียมพยานขึ้นสืบกว่า39ปากเริ่มนัดแรก8มิถุนายน2570คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร2โจทก์ฟ้องนานาไรบินาหรือไรบินาอินทรชัยและเวเทเทเนียมหรือปริญญาอินทรชัยพร้อมพวก4คนในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่และความผิดอื่นมูลค่าความเสียหายกว่า195ล้านบาทโดยวันนี้มีผู้เสียหาย6รายยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมขณะที่จำเลยทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธยืนยันเป็นเพียงข้อพิพาททางแพ่งไม่ใช่ช่อโกงตามฟ้องศาลพิจารณาอนุญาตให้ผู้เสียหายทั้ง6รายเข้าเป็นโจทก์ร่วมเฉพาะข้อหาช่อโกงและปลอมเอกสารพร้อมกำหนดนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์39ปากรวม9นัดและฝ่ายจำเลย8ปากอีก2นัดโดยเริ่มสืบพยานครั้งแรกในวันที่8มิถุนายน2570และ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: กลับเข้าสู่ช่วงเราตามปกติ 4:00 น.กับอีก 22 นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM นะคะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาพูดคุยกันชั่วโมงที่แล้วเราถามเอาไว้ว่าคุณได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไปเรียบร้อยแล้วหรือยังคุณผู้ฟังก็ถามกลับมาแล้วพี่อ้อมพี่อั๋นเลิกหมุนติ้วติ้วหรือยังพี่กวงลงแล้วถูกปะ
4: ลงแล้วครับ
1: ได้ไปแล้วถามว่าทำไมคนอื่นที่เขาลงแล้วมันง่ายและได้เพราะเขามีแอปเป๋าตังค์ถูกไหมฮะ
4: ถูกต้อง
1: คือเบื้องต้นน่ะหลายๆคนจะได้ง่ายแหละเข้าไปกดสิทธิ์แต่บางบ้านเนี่ยกดปลุกกันตั้งแต่6โมงเช้าปะ6โมงเช้าปุ๊บ
4: เตรียมตัวเตรียมตัวกด
1: กดเลยกดทั้งบ้านบางบ้าน3คนได้ทั้ง3สิทธิ์ถูกไหม
4: ใช่ครับ
1: บ้านคุณมีกี่คนคุณมีสิทธิ์ได้สิทธิ์นั้นถูกป่ะพี่กวง
4: ถูกต้องครับ
1: คือกดให้ได้เมื่อเช้าสิทธิ์ไปเร็วมากอยู่เหมือนกันนะเห็นว่าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ8ล้านจาก30นะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความบอกว่ากดสิทธิ์ได้ครบทั้งบ้านค่ะน้องกดตอน6โมงระบบนิดหน่อยเราตื่นสาย 6:40 กดสบายแม่ตกใจมากเพราะพ่อเสียบเน็ตกดเองอะไรเงี้ยตื่นกดกันใหญ่ทุกคนได้นี่คุณผู้ฟังส่วนใหญ่ส่งข้อความมาพี่กวงคุณผู้ฟังคะ
4: ครับ
1: บอกว่าได้สิทธิ์แล้วได้สิทธิ์แล้วได้สิทธิ์แล้วในขณะที่ทางเราเนี่ยคิดว่าจะเล็งอยู่ว่าจะเอาแต่เป๋าตังค์เนี่ยอ้อมโหลดเป๋าตังค์ไปแล้วพี่ขวงก็รู
4: ้
1: แต่อ้อมยังไม่กดสมัครเลยเพราะอ้อมช่างใจอยู่ใช่ป่ะแต่พอพี่ขวงบอกว่าพี่อ้อมมัน delivery ได้นะมันก็น่าสนใจอยู่เพราะ delivery มันแพงใช่ป่ะพี่ขวง
4: ใช่ครับ
1: จะกินอะไรทุกวันนี้มันก็ต้องคิดนะก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเราคุยกันเนาะคุณผู้ฟังรู้จักสิทธิ์นี้ดีมากน้อยแค่ไหนอ่ะหมายถึงว่าเล่าให้อ้อมฟังหน่อยก็ดีนะเพราะมันเนี่ยเราคุยกับพี่กวงเรายังรู้กันไม่ครบเลยว่าเดือนนึงเนี่ยได้ 1,000 บาทถูกไหมฮะรัฐช่วย 1,000 ถูกไหม 60% 60% ของการช่วยคือมูลค่า 1,000 เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่า 40% ของเราจะอยู่ราวๆ660กว่าบาทถูกไหมอันนั้นคือเต็มที่พอดีถ้าเกินนั้นก็จ่ายเองไปเป็นปกติไปนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะไปใช้อะไรก็คำนวณดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าก็นั่งคุยกันที่ไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้บ้างวะใช่ปะไม่รู้ว่าที่ไหนใช้ได้ไม่ได้บ้างถูกไหมพี่กวง
4: ถูกครับ
1: จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ได
4: ้
1: ถูกไหม
4: ถูกต้อง
1: จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ได้ร้านค้าถ้าเขาร้านค้าเข้าโครงการถุงเงินได้
4: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
4: ใช่
1: ถ้าร้านค้าเข้ารายการร่วมกับถุงเงินได
4: ้
1: ห้างใช้ได้ไหม
4: ห้างไม่ได
1: ้ ห้างไม่ได้นะ
4: บิ๊กซีโลตัสแมคโครเซเว่นไม่ได้
1: ไม่ได้หมดนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้เงินของเราก็ต้องคิดให้ดีคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะจับจ่ายอะไรเราต้องจับจ่ายในที่ที่สมควรถูกไหมพี่กวง
4: ครับ
1: คิดให้ดีใช้แล้วคุ้มไม่ใช่คุ้มธรรมดากับการซื้อธรรมดามันได้กิจกรรมแนบแถมมาเป็นความสนุกความบันเทิงความสบายใจยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะกิจกรรมดีๆเอามาบอกกันกับบริษัท Mr. DIY Holding ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์เดินหน้าเข้าสู่อีก9นะคะเขาเรียกว่าเข้าสู่อีก9สำคัญของแบรนด์กับแคมเปญ10 years beside you ในโอกาสครบรอบ10ปีในประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังโดยเขาได้โจอี้ภูวสิทธิ์นะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีๆกับเพลง10 years right beside you ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง Mr. DIY กับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในทุกแง่มุมทำให้ Mr. DIY ครองใจผู้บริโภคมาตลอด10ปีเต็มโดยเฉพาะนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะมีโปรดี Back to School ช็อปสนั่นฟันสุดรับเปิดเทอมยกทัพสินค้าลดสูงสุด 50% เอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าของชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบนักเรียนทั้งชายและก็หญิงกระเป๋าเป้เครื่องเขียนและอื่นๆอีกมากมายนะคะและเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ10ปี Mr. DIY จัดคอนเสิร์ตใหญ่10 Years Beside You Concert สุขเต็ม10ด้วยกันในวันที่4กรกฎาคมนี้ที่ Bytech Live นะคะพบกับศิลปินโจอี้ภูวสิทธิ์ Body Slam ปาล์มมี่ก้องห้วยไร่ลำไยหายทองคำนี่ก็ครบแล้วนะเนี่ยเตรียมเสียงกรี๊ดของคุณให้พร้อมแล้วมาร่วมฉลองเต็ม10แบบไม่มีกั๊กกันวิธีร่วมกิจกรรมนะคะง่ายมากๆแค่ทำตามกติกาโดยที่คุณไม่ต้องลุ้นเมื่อช็อปครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จแอดไลน์ official ค่ะ @MrDIYThailand นะคะสะกด @ นะคะแล้วก็ MRDIYTHAILAND ลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดค่ะก็รอชมคอนเสิร์ตกันได้เลยคุณไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrdiy.co.th ลงทะเบียนได้ถึง31พฤษภาคมพี่กลุ่มนี้ที่เท่าไหร
4: ่วันนี้วันที่25ครับ
1: ลงทะเบียนได้ถึง31พฤษภาคมนะคะจำกัด 1,810 แรกเท่านั้นอย่าลืมนะคะช็อปคุ้มช่วยประหยัดช่วยลดค่าครองชีพต้องที่ MrDIY เท่านั้นช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริงๆบอกกันไปเรียบร้อยและล่าสุดค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: ประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาถ่ายรูปกันใช่ไหมพี่กวงสำหรับอังคารคลุมโปงไอ้คลุมโปงเลยล่ะคลุมโปง Horror Story นะคะก็ติดตามกันก็แล้วกันว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะที่จะได้เห็นเป็นภาพเลยอ่ะมีทั้งหากินกับผีใช่ไหมห้องพักต้องห้ามใช่ไหมพี่กวงแต่ว่าเรารู้ชื่อไงแต่เรายังไม่รู้โครงคนที่จะรู้โครงก็คือผู้กำกับคนที่เล่าและคนเขียนบทเท่านั้นที่จะรู้นะคะเตรียมตัวติดตามกันให้ดีๆกับโปรเจกต์แบบนี้กับ EFM 94ของเรากับอังคารคลุมโปงนะคะติดตามกันได้กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคัดสรรด้วยใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์
4: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
3: คือเรื่องมหัศจรรย์
4: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เรียกได้ว่านะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พูดคุยกันค่ะสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรอย่างจันทร์ที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจของคุณแก้มใหม่ช่างแต่งหน้าของเรานะคะที่มานั่งคุยกันตรงนี้เขาบอกว่าการแต่งหน้าอาจไม่ใช่สิ่งที่ชอบที่สุดแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ชอบเช่นกันอะความรู้สึกตรงกลางแบบนี้นะคะอาจจะทำให้การทำงานทำได้อย่างมั่นคงไม่ติดกับทั้งคำชมและคำผิดหวังอันนี้ก็เป็นอีกวิธีคิดนึงบางครั้งเราจะได้ยินว่าเฮ้ยเราจะโชคดีมากถ้าได้ทำสิ่งที่รักอะแต่ในขณะที่บางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นกลางๆบางทีมันก็อยู่ได้คุณผู้ฟังอันน่าสนใจนะคะแล้วเขาทำได้และทำได้ดีด้วยติดตามกันนะคะเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นจันนี้จะเป็นโต๊ะทำงานของใครที่จะมานั่งคุยกับเรานะคะอาชีพไหนเทิร์นโปรไปด้วยกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB คืนนี้ 20:00 ถึง 4:00 ค่ะ
0: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ายมิแมวฟินต้องกินนม
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
2: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่ปะ
1: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวนี้คนได้ยินแต่เขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าบีสองเน
3: า
1: ะ
3: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
1: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาตุ้มแล้วก็ตอนได้ขนังขาเขาแล้วก็เลิกไปบีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้ายบีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: บีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
1: คือหนูดึงเสนอไหม
2: หนูเลยนะ
3: ในลูกเสนอไหมใช่ไหม
1: ใช่
3: ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วล่ะฟีฟ่าหน
2: ู
3: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: 30% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: เพย์ทั้งประเทศระบบเป๋าตังไม่ล่มไทยช่วยไทยพลัส6040ลงทะเบียนล้านสิทธิ์ในพริบตาด้านรัฐบาลพอใจผลการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ล่มพบระบบมีปัญหาเล็กน้อยแจ้งสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่เพราะใช้แอปครั้งแรกและเคยลบแอปแนะยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ไทยช่วยไทยพลัสเทรนมาแรงคนพร้อมใจกดรับสิทธิ์พุ่งติดเทรนเอ็กและเทรนในโลกโซเชียลขณะโฆษกรัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ย้ำลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นทหารเขมรป่วนลั่นปืน9นัดกลางดึกห้วยตามารีกองทัพภาค2ออกโรงเตือนด่วนหวั่นยั่วยุทำเข้าใจผิด89สว.แถลงประณามเทงณัฐพงศ์กล่าวหาระบอบสีน้ำเงินมรดกรัฐประหารชี้พฤติกรรมเลวร้ายที่สุดจี้ขอโทษให้เวลา3วันยันสภาสูงไม่เคยอยู่ภายใต้อานัตพรรคใดย้อนถามปชน.มีเจตนาแก้รัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ด้านเทงไม่รับปากขอโทษสว.ปมกล่าวหาระบอบสีน้ำเงินยันไม่ได้บ่อนทำลายวุฒิสภาเสรีพิสุทธิ์เมินสสฝ่ายค้านลอยแพไม่ร่วมยื่นสารรัฐธรรมนูญลุยเดี่ยวจ่อแจ้งความเนวินยื่นปปช.กกต.ลอยอนุทินชัยชนกปมที่ดินเขากระโดงสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหมดสติกลางโรงแรมหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกถ้าต้องปั๊มหัวใจก่อนสัญญาณชีพกลับมาปลอดภัยค่าทำงานหนักตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วพร้อมลุยงานต่อประเดิมไปงานบวชอธิบดีกรมฝนหลวงที่วัดป่าบ้านตาดขณะที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่งรถกู้ชีพขั้นสูง3คันจอดสแตนบายพรรคประชาชนจัดเสวนาร่วมกิจกรรมกรุงเทพง่ายๆค้าขายง่ายด้วยจัดระเบียบหาบเร่แบบเข้าใจเมืองบริเวณท่าน้ำพานุรังสีตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ย้ำทางเท้าดีผู้ค้าอยู่ได้ต้องเกิดพร้อมกันด้านติ่งมลิกาประกาศชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมแบบไม่สังกัดพรรคลั่นเตรียมลุยเปิดแคมเปญ Human Innovation มลิกาเปิดตัวชิงผู้ว่ากทมชู AI ล้างฝุ่น PM2.5 ปั้นเมืองอัจฉริยะ24ชั่วโมงรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยไลฟ์สดลามกคาดคนปล่อยอาศัยเพจใหญ่ผู้ติดตามหลักแสนถึงล้านหลบระบบ AI ของ Meta จนคอนเทนต์ถูกดันขึ้นฟีดอย่างรวดเร็วลั่นแม้อยู่ต่างประเทศก็เอาผิดได้ยืนยันแล้วผลตรวจ DNA เหยื่อรถไฟชนรถเมย์รายสุดท้ายยันเป็นบุคคลที่ญาติเคยตามหาผ่านทาง FM91 Traffic Pro ขณะเพื่อนๆที่ทำงานร่วมอาลัยก่อนให้ญาติรับร่างทำพิธีทางศาสนาระเบิดสนั่นหนุ่มเปิดวาล์วถังก๊าซถุงต้มนึ่งข้าวเหนียวไปอาบน้ำกลับมาจะปิดวาล์วจู่ๆก็เกิดระเบิดถูกไฟลวกทั้งตัวอาการสาหัสโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ณตอนนี้ในไทยยังทรงตัวไม่น่ากังวลแม้ในประเทศสิงคโปร์จะพบการระบาดของโควิดสายพันธุ์ย่อยกลุ่มใหม่เพิ่มแต่สำหรับสถานการณ์โควิดในไทยตอนนี้ยังคงทรงตัวและไม่น่ากังวลปิดท้ายกันที่กระทรวงการคลังอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่25พฤษภาคม69เวลา 16:00 นจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 6,683,159 สิทธิ์
3: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: News สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
7: สวัสดีค่ะพวกเราเฟลิสขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ
10: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: ขอบคุณ Mr. DIY นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยกันจัดลิสต์เพลงของเราค่ะไปเจ็บกับเขาซะให้พอนะคะเหตุผลอย่าพิษไม่มีแฟนได้ไงสำหรับใครที่ขอเพลงนั้นเพลงนี้

0: าจจะช้าสักนิดนึงแต่คุณจะได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับถ้ามันทันกันนะคะอย่างคนที่บอกว่าอยากฟังคริสพีรวัตรนะคะกับ นนท์ความคิดถึงที่ไม่จำเป็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเบรก3เดี๋ยวอ้อมเปิดให้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาบอกว่าดีใจที่ได้ฟังคุณอ้อมจัดรายการในช่วงนี้ครับดีใจเหมือนกันค่ะที่คุณผู้ฟังยังจำอ้อมได้เพราะทีแรกอ้อมมาจัดรายการกวงจำอ้อมไม่ได้เลยว่าคุณเป็นใครผมจำคุณไม่ได้อ้าวแหมเราก็เล่นกันซะอย่างนี้ขอบคุณสำหรับเพลงฤดูใหม่ด้วยความยินดีกับคุณผู้ฟังและแน่นอนหลายคนยังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทย plus อยู่บางคนกดแล้วบางคนก็กดได้บางคนบอกว่ารายงานถึงการติดขัดของปัญหานิดนึงแต่สุดท้ายก็ได้อยู่ดีนะคะเอาเป็นว่าถ้าเขาช่วยให้เราได้มีใช้เราก็ใช้ไปนะคะแต่นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งสิ้นใครที่มีสิทธิ์ก็พึงใช้สิทธิ์ของตัวเองถูกไหมมันก็ง่ายๆแค่นั้นเราจะไม่มานั่งเถียงกันว่าทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นมีสิทธิ์ก็ใช้แต่ไม่ใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกปะก็แล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนแต่ที่สำคัญเมื่อกี้เราคุยกันกับยายอ้านคุยกันนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้บางคนยังไปซื้อของร้านเล็กๆบางคนก็มีความกังวลว่าเวลาธนาคารเขาใช้แอปใช่ไหมแล้วเขามีเตือนขึ้นมาว่าระวังบัญชีม้าบางคนก็มีลูกตกใจเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยว่าแบบเอ๊ะหรือเราต้องระวังวะเพราะบางทีอ่ะร้านค้าบางทีเขาก็โดนบัญชีม้าถ้าเขาโดนโอนไปเขาก็ต้องปิดระบบเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการที่มีใครขอเอกสารของคุณขอบัญชีของคุณไปใช้ไม่ใช่เรื่องที่ยกกันได้ให้ง่ายๆบางทีมันมาจากคนรู้จักมาจากคนที่เราไม่คาดคิดแล้วก็มีค่าน้ำใจให้นิดๆหน่อยๆกับบัญชีเก่าที่คงค้างหรือเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอมันไปเป็นเครื่องมือเรื่องมันก็จะยาวและบางทีเงินเราไปติดล่างแหกับกรณีไหนเราก็เดาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในยุคเศรษฐกิจที่มันลำบากแบบนี้อาจจะต้องใจแข็งสักนิดนึงกับสิ่งที่มันล่อตาล่อใจและบางทีมันมากับคนที่เราคาดไม่ถึงเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าตัวเองก็อ่านนู่นอ่านนี่เห็นนู่นแบบคนนั้นแชร์เรื่องนี้คนนี้แชร์เรื่องการให้กดลิงก์หรือแชร์ที่เอาสารพัดเรื่องราวที่เล่นกับความกลัวในส่วนของธุรกิจธุรกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเราต้องหยุดใช้คำว่าถ้าเราไม่ได้ไปทำผิดอะไรเราจะกลัวทำไมบางทีมันไม่ได้มาเพราะเราไปทำผิดแต่มันมาเรื่องที่มาบอกว่าถ้าเราเผลอมีคนเอาสิ่งของเราเนี่ยเอาชื่อเราไปใช้อันนั้นเราโดนอันนี้อยู่เราไม่ได้ทำเราเลยยิ่งตาเหลือกไงคุณผู้ฟังว่าก็เพราะไม่ได้ทำทำไมชื่อเราไปอยู่ตรงนั้นเราจึงมีความกังวลเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะรีบกดลิงก์อะไรสะกดใจตัวเองเอาไว้สักนิดนึงนี่ก็บอกตัวเองเหมือนกันว่าอย่าเผลอกดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นกำลังใจให้เราอยู่รอดในสภาวะของสังคมที่มีการหลอกลวงเต็มไปหมดค่ะ
1: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ได้ฟังของพุทธที่ผ่านมาคุยเหมือนซุ่มบางสายต้องคุยเหมือนแอบคุยก็น่าเอ็นดูดีแต่เรื่องก็แบบไม่น้อยเลยทีเดียวทุกวันพุธค่ะคุณผู้ฟัง3ทุ่มถึง5ทุ่มกับ3ดีเจที่จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะครบทีมแบบฟูลทีมกับเผือกเติ้ลแล้วก็หอมนะคะติดตามกันได้นะคะส่วนพุธสุดท้ายแน่นอนจะมีหมอท็อปมานั่งคุยในช่วงของพุทธเทอราปิสต์นะคะติดตามกันค่ะ3ทุ่มถึง5ทุ่มฟังพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลด้วยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเนชิสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์เหงาจังคิดถึงตอนมีตังในช่วงต้นเดือน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning MoodMusic start your day
2: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะแล้วก็ต้องบอกกันว่าแน่นอนขอให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยและที่สำคัญเลือกทานอาหารนะคะพยายามเลี่ยงอาหารดิบนะคะเพราะตอนนี้ไข้หูดับเขาไม่เคยหายจากไปจากเราสักเท่าไหร่เพียงแต่จะมาแผ่วหรือเปล่าหรือมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่ามี3รายในจังหวัดน่านเสี่ยงหูหนวกแล้วก็เสียชีวิตถามว่าไข้หูดับเนี่ยป้องกันด้วยการทานอาหารที่สุกร้อนสะอาดนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นยังไงอย่าลืมใช้ช้อนกลางทุกครั้งที่ทานอาหารล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังสัมผัสอาหารทานอาหารปรุงสุกใหม่โดยเฉพาะเนื้อหมูนะคะเพราะว่าอาการนะคะเบื้องต้นไข้สูงปวดศีรษะคอแข็งเวียนศีรษะหูอื้อหากรุนแรงอาจจะหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในระแวกจังหวัดของเราแต่เราบอกไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราเผลอเราไม่รู้เราจะไปโดนตัวไหนเข้ามานะคะดูแลตัวเองเยอะๆขอให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่เปียกฝนหรือถ้าจะเปียกกลับบ้านอาบน้ำแล้วนอนพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ตื่นมาสดชื่นแล้วเราเจอกันเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจิตดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB
3: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
5: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
4: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94
7: ท็อกอารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: Number 14

0: ซิงเกิลคุณภาพมากนะฮะหนึ่งงานจาก Highest Entry สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่คือเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดเลยอันดับที่14นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าถ้าเกิดนะครับเป็นผลงานใหม่ล่าสุดเลยจากหนุ่มๆไลแคนนะครับที่มาเติมความเศร้าดำดิ่งของคนไม่ move on นั่นเองซึ่งความพิเศษของซิงเกิลเนี่ยก็คือได้เมมเบอร์1คนน้องตุ้ยนั่นเองมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ร่วมกับพี่แกงส้มด้วยนะครับรวมไปถึงแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยสุดยอดจริงๆนะฮะส่วนอีก1อันดับที่ต้องบอกว่าเป็น new entry อีก1เพลงด้วยก็คืออันดับที่18นะครับ1งานซิงเกิลที่ออริจินัลปล่อยมาเนี่ยก็คือเซอร์ไพรส์แฟนๆมาก Disco R&B Damage แรงนะครับอันดับที่18เป็นงานจากน้องเจมินายกับเพลง Dangerous นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบเพลงไหนก็ฝากกันมาได้ทุกชั่วโมงเลยและเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

ป็นหนึ่งซิงเกิลจาก2ศิลปินโปรดของผมเลยคุณผู้ฟังครับงานจากวง Season 5นะครับ X กับ No One Else อยากอินเพลงรักนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีรีเควสต์มาเร็วๆนะฮะบอกว่าอยากฟัง Last One สักหน่อยก็เลยเลือกไม่ตอบเลยนะ What's the Matter มาฝากด้วยกันนะครับส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันคุณผู้ฟังสวัสดีกันด้วยนะฮะ DJ Paris ช่วงของ6โมงถึง2ทุ่มนะครับมารับคุณผู้ฟังกลับบ้านอยู่กับ DJ Sosef นะครับดูแลกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมแล้วสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือน5เลยนะฮะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเริ่มต้นเดือนด้วยการมีวันหยุดเลยคุณฟังวันที่1ก็จะเป็นวันชดเชยวิสาขบูชาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่โอเคแหละสบายใจสัปดาห์หน้ายังมีวันหยุดอยู่นะฮะสัปดาห์นี้อยากได้เพลงไหนเป็นพิเศษก็เปิดมาฟัง EFM กันได้นะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้แล้วก็อยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาฝากโซเซฟได้เลย2ช่องทางของเรา02-665-8373นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันฟังฟินจ้ะ

เห็นข้อความบอกว่าอยากได้แนวเพ้อๆหน่อยนะฮะในช่วงแบบรถติดแบบนี้หยิบงานจากพี่โซมาฟังด้วยกันนะครับอยากเป็นคนสำคัญของเธอช่วงเย็นตรงนี้คุณผู้ฟังวันนี้ผมพาคุณผู้ฟังชวนไปงานเด็ดๆกันหน่อยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะสำหรับงานของ Thaiflex Anuga Asia 2026นะครับซึ่งในปีนี้ทางบริษัทอาหารยอดคุณผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวที่หลายคนก็รับประทานกันอยู่แล้วนะฮะอย่างโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โดเนทชีสบอลคาราเมลบอลแล้วก็หมั่นฝรั่งแท้กรอบกรอบนะฮะรวมไปถึงคุกกี้สอดไส้ผลไม้อย่างเดนมาโอ้ยคิดถึงจังแล้วก็คุกกี้มาร์ติเน่ด้วยเขาได้เข้าร่วมออกบูธนะครับในงานเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ในปีนี้พิเศษมากๆนะครับคือมีสินค้าใหม่มาเอาใจชาวเจนซีโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งภายในบูธเนี่ยก็จะมีเมนูเคียชั่นนะครับจากยูทฟูลฟู้ดมาให้ชิมกันทั้ง4วันเลยใครที่สนใจไปชิมทุกวันได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเด็ดทุกวันจริงๆอย่างวันที่26เนี่ยก็จะเป็นมาร์ติเน่บานนอฟฟี่พายนะฮะ27ก็จะเป็นกรอบกรอบรสคาราเมลไข่เค็มน้ำพริกเผาโอ้โหดูจากชื่ออยากกินมันตอนนี้เลย28กรอบกรอบรสคาราเมลรสลาบนะฮะแล้วก็29คาราเมลบอลคริสปี้แยมมะม่วงเสาวรสนะครับรวมไปถึงวันที่30เนี่ยเขามีจัดจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทอาหารยอดคุณในราคาพิเศษแบบพิเศษพิเศษเลยพร้อมของแถมอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่บูธแล้วก็มาชิมเมนูกันได้ในแต่ละวันที่ผมบอกไปเลยของบูธอาหารยอดคุณนะครับจัดงานจัดที่ Impact นะฮะเมืองทองธานีอาคาร Challenger 3บูธ3 E45 นะครับซึ่งเข้าไปอยากให้ชิมด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบริษัทอาหารยอดคุณเขาเต็มที่จริงๆมีโปรโมชั่นมาแจกทุกคนเต็มที่แน่ๆ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.เช้า
4: พบกับ
5: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยหอยกอปอกาป๋อง
7: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
9: แฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
12: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอด
1: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
4: DJ โซเซฟครับ

ทีฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไปและหากว่าเธอไม่รับฉันก็คงจะเสียใจแต่ฉันก็คงต้องเสียไม่อยากให้เธอเป็นของใคร

0: ียกว่ายังคงละมุนอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับซิงเกิลจากน้องเพนนั่นเองเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากน้องเพนนะครับศิลปินสาวเสียงใสจากค่ายของ Kiddo Records นั่นเองรอบนี้มาในเพลงที่ชื่อว่าแค่เธอยิ้มนะครับมาในฟิลแบบว่าป๊อปฟังสบายเลยกลิ่นอายซัมเมอร์ด้วยเนาะคุณฟังที่เนื้อเพลงนี่ก็จะเล่าถึงเวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เราชอบได้เห็นแบบรอยยิ้มของคนโปรดคนพิเศษเรานะมันจะทำให้วันธรรมดาของเราเนี่ยกลายเป็นวันพิเศษขึ้นทันทีเลยนะฮะที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release จ้ะ
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ซอเซฟครับ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
3: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 18

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: สัปดาห์ที่ผ่านมากับ EFM Phantom Live นะครับเราเปิดสตูต้อนรับ6หนุ่มวง At Last ด้วยกันคุณผู้ฟังใครที่พลาดไลฟ์สตรีมไปนะอยากให้ไปย้อนหลังด่วนๆเลยใช้คำว่ามีมทั้งรายการคุณผู้ฟังเรียกว่าสร้างตำนานแหลกลานเลยคุณผู้ฟังครับในรายการของเราไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็มีทั้งให้เล่นละครด้วยโอ้อยากเห็นวงนี้เขาเป็นแบบทำคลิปละครคุณธรรมจังเลยนะเก่งๆนะฮะแล้วก็มีเกมท้ายชั่วโมงที่ให้หนุ่มเล่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงรอบนี้เนี่ยวงแอตลาสเขามาฝากกับเขาเรียกว่าเป็นทัวร์ใหม่ล่าสุดเลยนะที่ชื่อว่าเอเชียทัวร์ Beyond the Map นะครับที่แรกที่เวียดนามก็ใครที่สนใจก็เดี๋ยวไปเจอกันได้ที่เวียดนามเลยเร็วๆนี้ส่วน Atlas at Play นะฮะเตรียมตัวกลับมาอีกรอบหนึ่งใครที่รอรายการให้หนุ่มๆมาชอบเล่นเกมเนี่ยก็เดี๋ยวรายการจะกลับมาเต็มๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับส่วนพฤหัสนี้28พฤษภาคมเดี๋ยวมาต้อนรับ2สาวกันบ้างคุณผู้ฟังคุณอุ้มแล้วก็แบมนะครับจากซีรีส์ฟูลฟิลนะครับรักเติมเต็ม3ทุ่มคืนวันพฤหัสนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EFM Phantom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

คำว่าเป็นซิงเกิลฮิตในช่วงนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งงานรีมาสเตอร์จากพี่แบงค์พิตินะครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟชั่วโมงนี้เนี่ยผมมีละครเรื่องใหม่มาฝากคุณฟังอีกแล้วนะครับก่อนอันนี้ก็จะมีสกุณาซ่อนรักใช่มั้ยที่จบไปเรียบร้อยแล้วรอบนี้มาเป็นละครเรื่องใหม่ของช่องวัน31ที่เป็นอีก1เรื่องที่ผมใช้คำว่าเข้มข้นแน่ๆตั้งแต่ดูทีเซอร์เลยแล้วก็คืนนี้จะเป็นตอนแรกในการออกอากาศด้วยนะฮะชื่อละครว่าเหมันตะวันรอนคุณฟังทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นะครับเป็นเรื่องราวของคุณลูกจันทร์ที่รับบทโดยคุณวิววรรณรัตน์วรรณรสนะครับแล้วก็มีการช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ความจำเสื่อมไปแล้วแล้วก็คุณวิวเนี่ยก็เลยตัดสินใจให้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเสือตะวันนะฮะที่รับบทโดยคุณแจมรัชตะนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะมีการตามล่ากันนะฮะของเสือตะวันนี่แหละว่าเอ๊ะคนนี้คือใครกันแน่โดยระหว่างที่มีการตามล่าโจรเนี่ยก็จะมีคุณลูกจันทร์ที่เป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมทุกคนจะต้องมาตามล่าเสือตะวันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาดูตอนแรกของการปูเนื้อเรื่องไปด้วยกันแน่แล้วที่สุดท้ายเนี่ยเสือตะวันเขาคือใครอยากให้ไปดูเต็มๆกันนะครับในละครเรื่องเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31นะครับดูย้อนหลังกันได้ที่แอปวันดีที่เดียวเลยนะครับส่วนชั่วโมงนี้มีประมาณสัก3ซิงเกิลคุณฟังปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับมีงานจากวง Dex รออยู่ด้วยอกหักเป็นเพื่อนเธอ Besides You นะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปเจอกันในออนไลน์เหมือนเดิมเลยแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ a-time.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันในวันที่15พฤษภาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ภูพิพัฒน์ครับวันนี้เป็นวันที่คนไทยหลายสิบล้านคนตื่นเช้านะครับเพื่อมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นั่นเองนะครับคึกคักตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับทั้งในระบบโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็หน้าธนาคารกรุงไทยหลากหลายสาขานะครับก็มีประชาชนไปต่อคิวให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือในการดำเนินการนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจริงๆครับสำหรับโครงการนี้นะครับไม่ถึงครึ่งวันจากทั้งหมดเนี่ย30ล้านสิทธิ์เนี่ยก็มีคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับกดรับสิทธิ์ไปแล้วถึง22ล้านสิทธิ์แล้วล่าสุดนี้นะครับผมตรวจสอบในเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th เนี่ยเหลือสิทธิ์นะจาก30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมตอนนี้เหลือ6,141,335 สิทธิ์นั่นเองนะครับนี่เพิ่งวันแรกของการที่ให้ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับสำหรับบางคนที่เคยร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยก็ระบบก็บอกชัดเจนว่าเดี๋ยวไปรอใช้เลยในวันที่1มิถุนายนนี้แต่สำหรับบางคนที่เพิ่งมาเคยร่วมโครงการนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับระบบจะขึ้นสถานะว่ารอตรวจสอบสิทธิ์3วันนะครับก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไหมรัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะครับว่าระบบทำการกันสิทธิ์ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าคุณสมบัติผ่านท่านก็ได้รับสิทธิ์ไปเลยนะครับพร้อมใช้1มิถุนายนนี้ส่วนความคืบหน้ามาตรการที่เปิดลงทะเบียนวันนี้นะครับก่อนใช้จริง1มิถุนายนบวกกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เริ่มมีสัญญาณบวกนะครับว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอันนี้เป็นข่าวช่วงเช้านะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นภาคเช้าเนี่ยปิดบวกเลยนะครับรับข่าวดีบวกเพิ่มขึ้นไปกว่า13จุดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ปิดตลาดไปวันนี้นะครับที่ 1,550.33 จุดนะครับบวกไป 11.66 จุดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่มีอาการวูบหมดสตินะครับต้องหามส่งโรงพยาบาลอุดรธานีกลางดึกหลังทำงานหนักต่อเนื่องล่าสุดนี้อาการหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับวันนี้ก็มีภารกิจทั้งวันนะครับอย่างเช่นไปร่วมงานบวชของนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงครับส่วนเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งตัวเลือกของคนกรุงนะครับก็คือคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับที่เปิดตัวว่าจะลงสมัครชิงชัยเก้าอี้ผู้ว่ากทมที่คนกรุงจะได้มีโอกาสลงคะแนนกันเนี่ย28มิถุนายนนี้แล้วคุณมาริกาก็บอกว่ายอมรับรู้เลยตามผลโพลที่สำรวจมาตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรองแหละเป็นรองใครบ้างคือตอนนี้ผลโพลส่วนใหญ่เนี่ยนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมยังคงนำโด่งนะครับ 57.68% ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนที่ได้ไป 17.90% ครับพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
6: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
8: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
7: เจเดนเจเดน
9: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
10: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEAก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
11: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเราเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนในวันนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสครับวันนี้ใครเดินไปเดินมาเจอกันก็ต้องถามว่าลงทะเบียนกันแล้วหรือยังนะครับก็มาทำความเข้าใจนะครับในเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์กันให้ดีๆนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขากลับมาใหม่ไม่ใช่คนละครึ่งคือไม่ใช่รัฐออก50เราออก50แบบคนละครึ่งแล้วแต่ว่าเป็น60 40นะครับรัฐออกให้ 60% เราออกเอง 40% นะครับก็จะได้สิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทนะครับต่อเนื่อง4เดือนรวมเป็น 4,000 บาทนั่นเองนะครับขึ้นในแต่ละวันเนี่ยรัฐก็จะให้วงเงินเราจ่ายเต็มเพดานนะครับที่เราจะออกให้เนี่ย200บาทนะตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะซื้อของ1ชิ้นในราคา100บาทนะครับรัฐก็จะออกให้60บาทเราออกเอง40บาทเห็นไหมครับเป็น60 40นะครับอีก1เงื่อนไขที่ต้องทราบก็คือว่ายอดใช้จ่ายเนี่ยคือเขาจะมีให้เป็นสิทธิ์เนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนนะถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทัวเขาจะไม่ทบไปให้ในเดือนหน้าคือระบบจะตัดในเดือนนั้นทันทีจะไม่มีการสะสมไปเดือนถัดไปนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละครับท่านจะมีสิทธิ์ได้นะเดือนละ 1,000 ต่อเนื่อง4เดือนนะครับตั้งแต่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569ท่านสามารถสแกนใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆได้เลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มในแต่ละวันส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับสำหรับสินค้าและบริการที่ไม่ได้เข้าร่วมคือเราไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะซื้อหวยไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้ายาสูบกัญชาใบกระท่อมบัตรกำนันกิฟต์วอลเชอร์บัตรเงินสดบริการเติมเงินรูปแบบต่างๆนี้ไม่ได้นะครับส่วนบริการที่ยังไม่เปิดรับในรอบนี้ก็มีร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้คือกลุ่มนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐก่อนว่าจะมีการเปิดให้เข้าร่วมในรอบถัดไปหรือไม่นะครับส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนเลยนะครับแล้วเข้ามายืนยันสิทธิ์ในวันนี้เนี่ยระบบจะขึ้นบอกว่าให้ท่านรอลงทะเบียน3วันนะเรารอการตรวจสิทธิ์เนี่ย3วันใช่ไหมครับเขาจะรอให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อน3วันเป็นกระบวนการปกตินะครับรัฐยืนยันว่าไม่ต้องกังวลใจว่าสิทธิ์ของท่านเนี่ยจะหลุดออกไปรัฐได้กันสิทธิ์ไว้ให้ท่านแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียนได้สำเร็จนะครับก็รอดูถ้าคุณสมบัติครบถ้วนก็ไม่ต้องกังวลรอใช้จ่าย1มิถุนายนได้เลยส่วนหลายคนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนะอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรับสิทธิ์นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นก่อนเลยก็คือท่านอาจจะเพิ่งไปโหลดแอปเป๋าตังค์มาใช้ครั้งแรกหรือเคยมีแล้วลบไปเนี่ยทำให้ท่านต้องมาสแกนใบหน้าใหม่มาดาวน์โหลดมาติดตั้งใหม่แล้วก็ค่อยไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40มาดูเรื่องการเลือกตั้งสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันหน่อยนะครับวันนี้คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมโดยเป็นการลงสมัครในนามอิสระครับชูแคมเปญ Human Innovation เน้นการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI และระบบไลฟ์สตรีมมาใช้บริหารจัดการและสื่อสารกับคนทุกรุ่นปรับปรุงความโปร่งใสบอกว่ากรุงเทพไร้โกงและประกาศนโยบายเด่นก็คือการฟื้นฟูตำแหน่งนะครับการฟื้นฟูตำแหน่งสมาชิกสภาเขตสขกลับคืนมาครับเจ้าตัวยอมรับตรงๆนะครับว่าในเชิงสถิติหรือว่าโพลตอนนี้เนี่ยคะแนนตนเองยังเป็นรองแต่ขออาสาใช้ความตั้งใจและการตัดสินใจที่ฉับไวเข้ามาพิสูจน์ตัวเองให้คนกรุงเห็นก็ได้ตรวจสอบรายชื่อแคนดิเดตตัวเต็งล่าสุดนะครับก่อนวันที่28พฤษภาคมนะครับกกต.เนี่ยก็จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการโดยคนที่เปิดตัวแล้วตอนนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือสังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระมาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะครับสังกัดพรรคการเมืองประกอบไปด้วยดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรคนนี้มาจากพรรคประชาชนก็มาแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงในนามของพรรคเศรษฐกิจครับ ส่วนกลุ่มที่2น่าจับตามองเหมือนกันนะครับผู้สมัครอิสระนะครับตอนนี้ก็คะแนนนำมาอยู่นะครับก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีนายคมสันพันวิชาติกุลอดีตสมาชิกสภากรุงเทพแล้วก็คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับที่เพิ่งแถลงเปิดตัวในนามอิสระวันนี้แล้วก็ยังมีผู้สมัครขาประจำที่มีสีสันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีแล้วก็นายวรัญชัยโชคชนะนะครับก็ลงแข่งขันเนี่ยสมัยที่8แล้วนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกของคนกรุงนะครับก่อนหน้านี้ครับหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิออกมาชี้แจงปฏิเสธกระแสข่าวลือนะครับเรื่องของการลีกทางหรือว่าดีลลับให้ผู้ว่าชัดชาติโดยยืนยันนะครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยส่งดร.โจต้องการแข่งขันอย่างเต็มที่แน่นอนไม่มีซูเอียนะครับแม้ผลโพลสนามผู้ว่าจะตามหลังอยู่แต่คะแนนสนามสกแล้วก็พรรคเนี่ยมีคะแนนนิยมนำเป็นอันดับ1นะครับได้มาจากผลโพลเนี่ย 35.20% นะครับต่อกันที่กรณีของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับคือหัวหน้าเทงเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่าการเมืองปัจจุบันนี้ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินนะคือมีการพาดพิงไปถึงสถาบันวุฒิสภาว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่ว่ากำลังทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยทำลายหลักที่ยึดถือให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับให้สว.กว่า89คนเนี่ยลุกออกมาแถลงซัดกลับหัวหน้าเทงบอกว่าหมูเขียนข้อความแบบนี้เนี่ยเป็นบิดเบือนข้อเท็จจริงนะทำลายความเชื่อถือของวุฒิสภาก็อยากให้หัวหน้าเทงเนี่ยขอโทษภายใน3วันถ้าไม่ขอโทษจัดดำเนินคดียืนยันว่าทำตามรัฐธรรมนูญและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ชุดที่13เนี่ยมาจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายย้ำว่าสว.ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบครับขณะที่ท่าทีของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยังไม่ได้รับปากนะครับว่าจะออกมาขอโทษหรือไม่โดยบอกว่าขอกลับไปดูรายละเอียดการแถลงข่าวของสว.ก่อนแล้วค่อยตอบอีกครั้งอย่างไรก็ตามอยากชวนให้ประชาชนและสื่อมวลชนลองตรวจสอบรายชื่อของสว.ที่ออกมารวมตัวกันในครั้งนี้ลึกๆนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการคัดสรรสว.รอบสุดท้ายที่ผ่านมามีพฤติกรรมสวมเสื้อสีเดียวกันหรือนั่งรถมาคันเดียวกันในวันเลือกวันสุดท้ายหรือไม่เมื่อถามถึงความกังวลว่าร่างรัฐธรรมนูญจะถูกสว.คว่ำอีกครั้งเนื่องจากตามมาตรา256จำเป็นต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสว.ถึง1ใน3นายณัฐพงษ์ก็บอกว่าทุกพรรคการเมืองรวมถึงสว.มีสิทธิ์เสนอร่างของตนเองได้สว.ก็ควรที่จะเปิดกว้างรับหลักการในวาระที่1ไปก่อนเพื่อให้ทุกร่างเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการวิสามัญในวาระที่2เพื่อไปถกเถียงและหาจุดลงตัวร่วมกันนั่นต่างหากที่เป็นการแสดงความจริงใจว่าสว.ไม่ได้ปิดกั้นหรือต้องการรักษาสิทธิพิเศษและอำนาจของตัวเองเอาไว้เราพักกันก่อนครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีประเด็นร้อนนะครับเรื่องของการไลฟ์สดนะครับชายหญิงทำอนาจารกันบน Facebook เรื่องนี้กระทรวงดีอีและตำรวจนั้นขยับตัวอย่างไรบ้างแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิว วเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: สิบเก้านาฬิกา46นาทีกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเรามาต่อเนื่องเรื่องการเมืองจากเบรกที่แล้วนะครับกับการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนที่มีหัวหน้าเท้งนั่งหัวโต๊ะในวันนี้ได้แถลงหลังประชุมเปิดโปงกระบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือกระบวนการคนเทาเข้าไทยพร้อมทั้งยังแฉโมเดลไตรภาคีสีเทาเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติจับมือเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มทุนนอมินีจีนครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เห็นวันนี้คือรัฐบาลปล่อยปละละเลยให้ระบบราชการไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอาชญากรข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดสินบนคนเข้าเมืองการฟอกเงินเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้าอาวุธสงครามโดยยกกรณีหมิงเฉินซันซึ่งกรณีนี้นะครับทำให้เห็นว่าหากไม่เกิดเหตุบังเอิญที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตำรวจไทยก็คงจะไม่เห็นสิ่งที่เครือข่ายสีเทากำลังขยายตัวทำอยู่มีการเปิดประตูทำให้คนเทาเข้าประเทศไทยมามากขึ้นมาทำธุรกิจนะครับมาเป็นฮับสีเทาทำธุรกิจเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติครับนายปิยรัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อระบุว่า4มิถุนายนกรรมาธิการกฎหมายจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณี23บริษัทต้องสงสัยในไทยเนื่องจากมีข้อมูลการครอบครองทรัพย์สินในรูปแบบนอมินีให้กับทุนจีนจึงต้องตามต่อแล้วครับว่าเงินเหล่านั้นจะนำไปสู่การฟอกเงินหรือไม่ส่วนชายแดนไทยกัมพูชาทหารเขมรยังป่วนไม่เลิกครับเมื่อคืนที่ห้วยตามาเรียมีรายงานนะครับว่ามีเสียงปืนดังขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชา9นัดครับประเด็นนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้ชี้แจงกรณีที่มีการมองเห็นกันว่ากัมพูชาใช้อาวุธก่อกวนบริเวณห้วยตามาเรียเพื่อไม่ให้ฝั่งไทยสร้างอ่างเก็บน้ำอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่มองกันเพราะตอนนี้เรื่องอ่างเก็บน้ำยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างจริงจังปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ป่าดังนั้นเสียงอาวุธปืนที่ดังขึ้นกองทัพให้น้ำหนักไปในเรื่องของความไม่เรียบร้อยของทหารกัมพูชาที่ต้องการก่อกวนเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้และนำประเด็นเหล่านั้นไปขยายผลอย่างที่เห็นอยู่ขณะที่พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏภาพทหารกัมพูชาถือปืนหันมายังฝั่งไทยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคลิปเก่าแต่เมื่อมีภาพดังกล่าวปรากฏก็ต้องมีการประสานงานเนื่องจากมองว่าเป็นการคุกคามแต่ส่วนมากจะเป็นสงครามข่าวสารเสียมากกว่าครับเดี๋ยวนี้นะครับก็มีเรื่องน่าตกใจหลายเรื่องในสังคมไทยนะครับอย่างเช่นการไลฟ์นะครับอนาจารนะเรื่องนี้ก็มีคนออกมาเทคแอคชั่นกันเยอะนะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกว่าไม่ใช่แค่ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสื่อสร้างสรรค์เท่านั้นแต่ว่าตนเองเนี่ยยังเป็นคุณแม่ลูก4รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือสื่อไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงพร้อมทั้งเรียกร้องให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ซึ่งจนถึงขณะนี้ทราบว่ายังคงนิ่งเฉยเบื้องต้นได้สั่งการให้ฝ่ายเลขาธิการไปศึกษาแนวทางและข้อกฎหมายเรื่องมาตรการจัดการเพื่อนำเข้าที่ประชุมในครั้งหน้าครับขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเรียกประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งตัวแทนของบริษัทเมตาได้เข้าร่วมในระดับ Director of Public Policy ประจำภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียนนะครับก็คือมารับฟังข้อมูลของภาครัฐไทยและหารือถึงแนวทางในการป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายในอนาคตครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB รายงานครับว่าศูนย์เฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์ได้ตรวจพบการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวรวม33บัญชีในวันเกิดเหตุและเพิ่มอีก2บัญชีในวันถัดมานอกจากนี้ยังพบการแนบลิงก์ระหว่างการไลฟ์ซึ่งอาจเข้าข่ายฟิชชิงหรือว่าการหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลผู้ใช้งานรวมถึงมีการนำเอาเนื้อหาไปเผยแพร่ซ้ำในเว็บไซต์ลามกและใช้เป็นช่องทางโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ครับขณะที่นายชัยชนกชิดชอบนะครับกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนปัญหาการกำกับดูแลเนื้อหาออนไลน์ในปัจจุบันและข้อจำกัดของมาตรการลบเนื้อหาในกรอบเวลา24ชั่วโมงซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเรื่องนี้ไม่เฉพาะเจ้าของบัญชีและผู้ร่วมขบวนการแต่หากพบว่าแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องละเลยการระงับเนื้อหาหลังทราบเหตุอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่แชร์หรือส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าจะมีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุถึงการติดตามผู้กระทำความผิดพบข้อมูลในชั้นต้นว่าผู้แสดงในคลิปและภาษาที่ใช้ไม่น่าจะใช่คนไทยนะครับสถานที่ถ่ายทำยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดครับและเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอาจไม่ใช่การไลฟ์สดโดยตรงแต่ว่าเป็นการปล่อยวิดีโอผ่านระบบไลฟ์สตรีมก่อนจะนำมาเผยแพร่ต่อผ่านเพจต่างๆซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขอข้อมูลเชิงลึกจากเมตาเพื่อขยายผลถึงเจ้าของบัญชีและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผู้ใช้รายแรกที่เผยแพร่คลิปนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลว่ามีการลงทะเบียนตัวตนผู้ใช้งานไว้หรือไม่ครับส่วนเรื่องใหญ่อย่างการระบาดของโรคอีโบลานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดในแอฟริกานะครับก็ในรอบนี้เนี่ยเริ่มต้นจากดีอาร์คองโกประเทศในแอฟริกานะครับแล้วก็แพร่กระจายออกไปล่าสุดส่วนควบคุมโรคและป้องกันของแอฟริกาได้ประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของโรคเพิ่มเติมอีก10ประเทศแล้วนะครับรวมมาถึงเซาท์ซูดานซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานด้วยนะครับทำให้เราก็กังวลใจเลยครับว่าพี่น้องทหารไทยของเรานั้นจะเสี่ยงกับโรคนี้หรือไม่เรื่องนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการหน่วยที่เกี่ยวข้องให้สำรวจความต้องการว่าขาดอะไรพร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานโดยเร่งด่วนแล้วขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO คาดการว่ายอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาในประเทศคองโกอาจทะลุ900รายอยู่ที่904รายและเสียชีวิตแล้ว119รายด้วยกันนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีวันนี้มีการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตรายที่8แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองได้ประสานมาที่ตำรวจมักกะสันบอกว่าขอให้ช่วยติดตามหน่อยนะครับเกรงว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนื่องจากว่าติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมวันที่เกิดเหตุการณ์นั่นเองนะครับแล้วมีข้อมูลว่าเจ้าตัวเนี่ยโดยสารรถประจำทางสายที่เกิดเหตุในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุตำรวจได้ประสานกับญาติให้มาตรวจเทียบเคียง DNA กับผู้เสียชีวิตจนสามารถยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้วในวันนี้ส่วนความคืบหน้าคดีครับวันนี้มีพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันกับที่เกิดเหตุเขาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมอีก3ปากด้วยกันครับมาที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับได้มีการยื่นหนังสือผ่านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อให้ส่ง ข้อความนี้นะครับสารสำคัญนี้ไปถึงคณะรัฐมนตรีก็คือขอให้ช่วยพิจารณาเรื่องการขาดแคลนแรงงานทั้งในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการครับปัจจุบันนี้ไทยเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานสูงถึง 500,000 คนครับซึ่งกกร.หรือว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันจึงได้เสนอให้รัฐบาลเร่งพิจารณามาตรการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวโดยเน้นที่4สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็คือเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามนะครับพร้อมกับขอให้กระทรวงแรงงานวางแผนทดแทนแรงงานในระยะยาวด้วยโดยการขยายฐานนำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นอย่างเช่นศรีลังกาบังกลาเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียครับไปกันที่กรณีของกรุแตกนะครับภายในเจดีย์โบราณวัดแหลมใต้หลังพบพระโบราณสมัยรัตนโกสินทร์อายุกว่า100ปีจำนวนมากระหว่างเคลื่อนย้ายเจดีย์แตกร้าวและสุดเอียงเพื่อบูรณะซ่อมแซมพระที่พบอยู่ใต้เจดีย์เป็นพระโบราณครับอายุกว่า100ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4จำนวนหลายสิบองค์ทั้งเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินบุและเนื้อไม้และยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมากทางวัดได้นำพระทั้งหมดขึ้นมาเก็บรักษาไว้ภายในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสชั่วคราวส่วนกรณีที่มีข่าวว่าคนที่เข้ามาชมพระก่อนหน้านี้ได้หยิบติดมือกลับไปเจ้าอาวาสยืนยันนะครับว่าพระทั้งหมดถูกนำเก็บไว้ในเซฟอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมคัดแยกองค์ที่สมบูรณ์ไปจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ของวัดส่วนองค์ที่ชำรุดก็จะบรรจุกลับคืนในเจดีย์ตามเดิมครับแต่ก็ยอมรับว่าชาวบ้านที่เข้ามาดูเนี่ยก็มีการหยิบจับชมบ้างนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยพอชมกันแล้วเนี่ยนะครับก็คืนให้เจ้าหน้าที่เพื่อไปเก็บนะไปรักษาไปรวบรวมกันไว้นั่นเองนะครับทางวัดก็บอกว่ายังไม่มีหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธหรือเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรติดต่อมานะครับเนื่องจากว่าพระและวัตถุโบราณถือว่าเป็นสมบัติของวัดวัดสามารถดูแลแล้วก็เก็บรักษาเองได้ครับมาติดตามรายงานของสำนักข่าว Channel News Asia นะครับที่ระบุว่าตลอดช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายจากภาวะฮีทสโตรกในเตลังคานาคือเป็นรัฐที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียนะครับโดยการศึกษาเนี่ยพบว่าภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้คลื่นความร้อนเกิดขึ้นยาวนานขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยซึ่งหลายเมืองในอินเดียที่มีประชากรรวมกันสูงถึง 1,400 ล้านคนเนี่ยต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่มากกว่า45องศาเซลเซียสครับกลับไปที่ประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับวันนี้ก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ได้นะครับประมาณคือช่วงเช้านี่มีข่าวเข้ามาว่าโอ้เป็นหลัก 2-3 แสนคนเลยนะที่บอกว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยหลายคนเลยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่า30ล้านสิทธิ์เนี้ยเขาจะมอบให้กับคนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นคนที่ได้มีโอกาสใช้คนละครึ่งเดิมเนี่ยให้มาใช้ได้ส่วนหลายท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยท่านจะได้300บาทต่อเดือนใช่ไหมครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เขาจะให้ท่านนะอีก700บาทต่อเดือนรวมกันเป็น 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ให้ยาวไปนะครับ4เดือนรวมเป็น 4,000 ก็เท่ากับ30ล้านสิทธิ์ที่ได้ไปอันนี้ก็คือในโครงการภาพรวมเนี่ยมันมีไทยช่วยไทยพลัสซึ่งแบ่งออกเป็น60 40แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังอยากติดตามนะครับข้อมูลต่างๆของโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปได้ที่ทางแอปเป่าตังหรือว่าเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th ก็ได้แล้วก็ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับเมื่อมีโครงการของรัฐแบบนี้เนี่ยหลายคนเริ่มโดนแล้วนะครับมีการส่ง SMS มาหรือว่าเชิญให้ไปเข้ากลุ่มนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้ลงทะเบียนให้ได้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าไปพึ่งพาพวกเขาพึ่งพาลูกหลานของเราหรือว่าคนใกล้ตัวหรือดีที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำในกันวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567ค่ำวันนี้ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567กับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและพระราชทานกระบี่แก่นายทหารสัญญาบัตรชายจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567แล้วจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปขออำนวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่2อิบอัลฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอามานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคง งเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์โดยมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเชียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าแห่งเซิร์นในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์โซโฮมส์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยในระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:24 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครและวัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช วันนี้เวลา 13:50 น.ณ วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยัติกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดไก่เตี้ยกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีระหว่างอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรใช้สรรพวิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือและสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมจนได้รับการเรียกขานให้เป็นพระเกจิสายรามันหรือมอญต้นตำรับวิชาลงนะหน้าขุนแผนและเมตตามหานิยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนสามารถนำคำสอนมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันปัจจุบันพระราชวัชราธรดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงประจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้บริหารพนักงานบริษัทชับสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปซึ่งมาจากวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดว่าภูแก้ววัดสุทธาจินดาและวัดศาลาลอยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับก่อนเวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬารุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางไผ่และวัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพสีคุณเมืองจังหวัดอุดรธานีและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามรวมจำนวน8รูป ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีบริษัท Global Assisting Technical Services ประเทศไทยจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านอาชีพการศึกษาสาธารณสุขและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งนี้ในวันที่30และ31พฤษภาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 นค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ะ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: อกอะไรวะ
1: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ใส่เสื้อดำคนเดียวแปลกๆนะฮะแปลกๆเพราะว่าถ้าเราไปถ่ายรายการต้องขาว
4: ใช่
3: ขา
4: วดำ
3: ใช่ Black Sheep คนเดียว
4: บาบา Black Sheep
3: ใช่ก็ปกติคุณอาร์ตเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบมาช้ามาอะไรเขาจะมาตรงเวลาอยู่แล้วมาก่อนเวลาด้วยซ้ำ
4: ถูก
3: วันนี้ก็รู้สึกแปลกเพราะว่ามันเลยมานานแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้
5: ไลน์หาผมมาบ่ายสามแล้ว
3: บ่ายสามแล้วตอนนั้นเนี่ยคือแพรเดินมาแบบเดินมาพูดครั้งที่สองแล้วว่าช่วยตามพี่อาร์ตหน่อยครั้งแรกอ่ะผมก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าคุณไม่มีปัญหา
4: บอกว่าโทรตามคุณแล้วแต่คุณไม่ได้รับ
3: ใช
4: ่ติดงานไง
3: ผมก็คิดว่าตามไปก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลอะไรหรือเปล่าก็เลยปล่อยพอครั้งที่สองตามให้หน่อยก็เลยเอาจะทำยังไงอ่ะก็เลยลองส่งในกลุ่มดูว่าคุณอาร์ตอยู่ไหน
4: อาร์ตอ่านพอดี
3: ใช่
5: เฮียถามว่าลืมใช่ไหม
3: ลืมใช่ไหม
5: ผมถามไปว่าทำอะไรกันหรอ
3: ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลืมอะไร
4: ก็แปลว่าลืม
3: คือลืมไปแล้วว่าลืมอะไร
4: ใช่
3: ครับเจฟซัตเตอร์
5: แล้วเฮียก็เซลฟี่มาพร้อมกับกองถ่ายใต้โต๊ะ
3: ใช่เต็มรูปแบบ
4: ชูสองนิ้วให้ทุกคน
5: ถ่ายได้เลยครับอยู่ยุทธยาครับ
3: คือนัดบ่ายครึ่งตอนนั้นที่ตามอาร์ตบ่ายสองครึ่งแล้ว
4: ใช่
5: เกือบสามอ่ะ
3: เกือบสามแล้ว
4: เพราะเรามีถ่ายคณบดีไปก่อน
3: เพราะว่าคณบดีจบแล้ว
4: เริ่มเดี๋ยวก็มา
3: เดี๋ยวก็มาแหละเพราะปกติถ้าอาร์ตเต็มที่ก็คณบดีจบเดี๋ยวก็มาน
5: ั่งอยู่ร้านของผู้การอะไรที่โทษนะที่หูท่านดำๆเป็นปาน
3: ผู้การ
4: หูดำเหรอ
6: ใช่
4: แต่ว่าท่านมีชื่อแต
5: ่ที่ชอบของหูกระแส
4: ผู้การแต้มผู้การแต้ม
3: ผมไม่เคยดู
4: รอง
3: แต้ม
4: รองแต้ม
3: คุณดูบ่อยนะ
4: ดูออกผลกระแสบ่อย
3: ไงเ
4: ป็นรองแต้ม
5: ไปอยู่ร้านเลย
3: ไปร้านรองแต้ม
5: คือวันนี้ไปถ่ายสามแซ่บ
3: ครับไปโผล่สามแซ่บ
4: มีร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาปะ
5: มี
4: ร้านอาหารอะไรปะ
5: ร้านอาหารขาวละอ
4: ขาวละอ
5: ที่อยุธยาคือที่หลักๆคือถ่ายโอ๊ตประโมทเขาให้พูดได้ยังวะ
3: พูดได
4: ้แต่ได้รายการ
5: โอ๊ตประโมทกับนายณภัทรแล้วก็เป็นแบบพวกแก๊งขับรถด้วยกัน
3: ขับรถ
5: ก็เลยไปเสร็จปุ๊บพอไปเอ๊ะทำไมเฮียไลน์มาวะแปลกหยิบขึ้นมาพอดูรูปปุ๊บโอเคถ่ายไปเลยครับอยู่ยุทธยาครับ
3: เรียบร้อย
4: ทีแรกก็ส่งว่าเดี๋ยวอาร์ตคงนวดอยู่แหละเดี๋ยวไปเจอก็เลยเปลี่ยน
3: มา
4: เดี๋ยวไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปรอดูได
3: ้
5: ครับผมวันนี้ไปนวดกันมาเหรอฮะ
3: ไปนวดการแพทย์แผนไทยประยุกต
4: ์
3: โอ้โหการนวดประคบ
4: นวดเพื่อรักษา
5: แก้อาการ
4: แก้อาการ
5: ไปถึงก็ใสไหมฮะ
3: เขาทำได้นะเขาบอกว่าเปิดประตูลมอะไรเขารู้จุด
4: ทำได้หมด
5: เพราะว่าในท็อปิกของวันนี้ก็มีการคุยเรื่องช็อคเวฟ
4: มีเหมือนกัน
5: พอมันบางคนบอกไปเลข4เนี่ยเฮ้ยบางทีมัน
4: มีช็อคเวฟอัลตราซาวด์มี
3: เฉพาะจุดใช่ไหมช็อคเวฟ
5: เฉพาะจุด
3: ไม่บาดมั้งคนเนี้ยใช่ไหม
5: บาดด้วย
4: บาดด้วยดีกว่า
5: บาดด้วย
3: ผมได้ยินเคยเห็นคอนเทนต์ที่เขานั่นน่ะเขาบอกมียันนี่เลย
5: ใช่ไหม
3: เ
5: นี่ยพูดคุยคือเรื่องนี้แหละ
3: อ้าวนั่น
4: เ
3: ห็น
4: ไหมโอเค
5: บอกว่าจะไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรพอคนเริ่มเลข4แล้วเนี่ย
3: มันเสื่อมแล้ว
5: มันเริ่มเสื่อม
4: เป็น
5: เร
4: ื่องสุขภา
3: พทุกส่วนของร่างกายมันก็เสื่อมหมดอ่ะใช่
5: แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เสื่อมก็ไม่ต้องไปช็อคมัน
3: เพราะมันดูดเหมือนไฟมันดูดตุ๊ดป่ะเพราะว่าเราทำไหลด้วยช็อคเวฟ
4: แล้วมันจะมันกระ
3: บางทีไหลยกงี้เลยนะ
4: ต
3: อช็อคเวฟยิงมาไหลยกเลย
5: เด้ง
3: คุณก็ลองไปยิงดูมั่ง
5: เ
3: ล
5: ยเพราะในกรุ๊ปนั้นนี่เขาไปช็อคมาเดี๋ยวก็มีช็อคที่เฮด
4: อ๋อเหรอ
5: แล้วก็ช็อคที่ก้านที่กริป
3: รีกริป
4: โอเค
6: เงียบกริป
3: แล้วมันเป็นไงมันเวิร์กไหม
5: พี่ที่เขาทำบอกว่าเฮ้ยมันโอเคนะ
4: มันดีขึ้น
3: โอเคแซงคำว่าพี่แซงคำว่าพี่แซงคำว่าพี
5: ่แค่นั้นก็พี่หมด
4: โอเคกว้าง
3: โอเคก็ตัดนายนภ
4: ัทรใช่
5: ดีอุ้ยนาย30เอง
3: เออใช่ดีแล้วเออคุณสะโขบหน่อยเพราะว่าตรงนั้นน่ะอย่างโอ๊ตนะเป็นพี
4: ่โอ๊ต
5: เป็นเพื่อน
4: โอเคจบแล้วเพราะคุณ
5: พี่และเพื่อนอ่ะ
3: โอเคโอเคไม่คุณพูดพี่มาแล้ว
4: มีคนก็ไปรอดูแล้วว่าวันนี้มีใครไปมั่งเนาะ
3: ทำได้ทุกที่ฮะช็อคเวฟแต่ที่พูดน่าจะคอบ่าไหลไม่ใช่คอบ่าไหล
5: สามพยางเหมือนก
3: ันครับ
4: เดี๋ยวไปรอดูของเราดีกว่าศิริราช
3: ศิริราช
4: มีเหมือนกัน
5: แต่พรุ่งนี้ผมไม่พลาดครับพี่แต๊ก
4: ครับ
5: พรุ่งนี้เรามี
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีใช
5: ่บ่ายสองเริ่มใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
3: นัดบ่ายครึ่ง
5: นัดไป
3: ครึ่งที่นี่นะที่นี
5: ่ที่ตึกกัมมี่นะ
4: ฉันจำแพ้
3: เดี๋ยวไปโผล่แซลมอนอ่านเผินๆว่าคุยกับพี่วิชัยแซลมอนนู่น
4: ถ่ายรูปมาไปโผล่ที่อื่น
3: ใช่
6: ส
3: ุ
6: ทธ
3: ิ
6: ศาสตร
3: ์ไปโผล่รัชดาซอยอะไรนั่นอ่ะ
4: เพราะเราถ่ายมันถ่ายหลายที่จริงแล้วมันมีหลายรายการไง
3: ก็ไอ้ล่าสุดคุยกับแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะ
4: คุยที่นี่38
3: ไปโผล่โรงพยาบาลกรุงเทพ
4: แต่ตามไปอยู่ที่ที่เขาเลยไงโรงพยาบาล
5: ดีที่มันใกล้กัน
3: ใช่แล้วเป็นคนชอบมาก่อนเวลามานอนรอมานั่งรอดีคุณยังมีเวลาตามมา
4: ก็คือถ้าผิดก็คือผิดจริงๆ
3: ใช่
4: ไปเลย
3: ครับ
5: อย่างวันนี้ก็คืออยู่ยุทธยาเลย
4: ครับผม
5: ไม่ต้องรอเลย
4: ครับ
3: หนีแล้ววันนี้ผมไป
4: ใช่
3: เกิดไม่มีผมอ่ะ
4: เพราะคิวแรกก่อนที่จะแคนเซิลเนี่ยมีแค่เรา2คนด้วยไอ้เผือกไม่ว่าง
3: ใช่
5: เอ้าหรอ
4: แล้วพอขยับใหม่เขย่าใหม่แล้วกลับมาได้วันนี้ไอ้เผือกได้พอดี
5: เพราะจริงคิววันนี้คือคิวต้องไปถ่ายของ
4: มีอีกเจ้านึง
5: อีกเจ้านึง
4: ไม่ใช่ที่นี่
5: ลูกค้าด้วย2ที่ด้วยแล้วเฮียไม่ว่าง
4: ใช่ๆ
3: กลายเป็นกลับมาว่างแล้วก็กลับมาถ่ายแต่ไม่มีอาร
4: ์
3: ต
4: ไม่งั้นกูนั่งนวดคนเดียวแล้ววันนี
3: ้โอ้ยโบเดินคนเดียวละมันเลย
4: เดินทั้งสี่ล้าน
3: เลย
4: เดชบุญนะ
3: ครับครับ
4: ครับ
3: อยากให้ใต้โต๊ะวิทยาไม่ก็ปัจฉิมนิเทศมามอสวนสุนันต์บ้างค่ะอยากเจอพี่ๆทุกคน
4: ปัจฉิมนิเทศไม่แน่นะ
3: หนูเรียนอยู่หรอหรืออะไรปัจฉิมน่าจะยากกว่าวิทยาดีกว่า
5: ใช่
4: วิทยาไป
3: ว
4: ิ
3: ทยาได้ไป
4: อาพี่แตกรับเรื่องไปแล้ว
5: มอเลยนะฮะ
3: สวนสุนัน
4: สวนสุนัน
5: ก็สวนสุนันแค่นิดเดียว
3: เองสวนสุนันหนู
6: เราเคยไปสวนดุสิตป่ะ
3: ใช่เราเคยไป
4: เคยไปที่นึงอ่ะ
6: ที่ไป
3: การโรงแรม
6: ทำอาหาร
3: ทำอาหารการอะไรการ
5: คอฟฟี่เค้กนี่สวนสุนันป่ะหรือสวนดุสิต
3: สวนดุสิต
5: สวนดุสิต
3: ที่เราไปคุณโฟฟี่นี่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักศึกษาอยู่
4: ช
3: ี้
4: แจงมาหน่อยนะครับ
5: ถ้าเป็นอาจารย์ลองเปลี่ยนงบหน่อยนิดนึง
3: หนูเรียนอยู่นี
4: ่โอเคโอเค
5: แล้วลองแจ้งอาจารย
4: ์ถ้ามีงบจะไปเร็วขึ้นเน
3: า
4: ะ
3: ไม่จ้างหรอ
4: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
3: เพราะงั้นคิวมันเยอะนะ
4: ครับ
5: ไปอย่างวันนี้ไม่มีงบเราก็ยังไปกันเลย
3: ใช
4: ่ใช่
3: ใช่สวัสดีค่ะพี่ๆจากแฟนรายการที่เป็นแฟนอาร์เซนอลค่ะครับ
4: อ่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ยินดีด้วยนะครับย
3: ิน
4: ดีด้วย
3: โอ้เมื่อคืนนะเชียร์ก็ไม่ได้เชียร์ต้องตามถ่ายคลิปให้ลูกด
4: ูเพราะลูกหลับไปแล้ว
3: ลูกหลับไปแล้ว
5: ลูกเชียร์นอนเหรอ
4: เชียร์นอน
3: แล้วโอ้โหกว่าจะได้ถ่ายตีหนึ่ง
4: เพราะกว่าจะรับช่วยใช่ไหม
3: คือเขาต้องรอให้ไบตัน
4: อ
3: ่ะไม่ใช่ไบตันเจ้าบ้านอ่ะเจ้าบ้านที่เตะอาร์เซนอลคริสตัลพาเล
4: ทหร
5: อ
3: กว่าเขาจะอำลามีประกาศ
4: เขาให้เจ้าบ้านอำลาก่อนไง
3: มันนัดสุดท้ายไงเจ้าบ้านเขาก็ต้องมีการมอบรางวัล Go of the Season แล้วกูต้องนั่งดูพาเลทนานมากเพราะกลัวพลาด
4: ไม่รู้
3: ว่าแบบปุบปับมาชูถ้วยไม่ได้ถ่ายให้ลูกเดี๋ยวแบบเสียใจอย่างเงี้ย
4: เหมือนเป็นแฟนพาเลทนั่งดูไปเรื่อยๆ
3: นั่งดูพาเลทเป็นชั่วโมงเลยกว่ามันจะลากว่ามันจะอะไรกันเสร็จแล้วก็ค่อยขนไอ้โพเดียมมาตั้งกว่า
4: เซนอนจะ
3: กว่าจะเดินออกมาอีกทีละคนตีหนึ่งกว่าม
5: ึงหมายถึงหนึ่งเลยหรอ
3: ไปโอ้โหไป
5: เตะสี่ทุ่มทุกคู่เนี่ยเที่ยงคืนก็จบแล้วนะ
4: เดี๋ยวจบแล้วกว่าจะเดินรอบสนามอีก
3: จะเดินรอบสนามทำพาเลทเลยพอบายบายกันแล้วต้องมาตั้งถ่ายแล้วก็ไม่ได้ปลื้มใจ
4: รับถ้วยก็ตีหนึ่งพอดี
3: รับถ้วยก็ตีหนึ่งมาดู
4: แต่เชียร์ปีแรกเราได้แชมป์เลยนะถือว่าสุดๆแล้วนะ
3: ถือว่า
4: ใช่ไหมอันรู้เพิ่งเชียร์ปีแรก
5: เชียร์ยาวแน่นอน
4: เออ
5: เชียร์ยาวแน่นอน
3: ถือว่าประทับใจไปแล้ว
5: ใช่
3: เห็นลูกชอยิงกับตายังไม่ยอมย้ายทีมเลย
4: มันไม่ทันไง
3: ลูกชอบอกนี่ไงลูกยิงลูกย
4: ิ
3: งดีใจมาก
4: แต่ว่าไม่ล่ะ
3: ให้ย้ายไม่ย้าย
4: อาทิตย์เชียร์อาร์เซนอลเพราะอะไร
3: น่าจะอยู่ที่1ด้วยนะผมว่าหลักๆก็อยู่ที่1ด้วยแล้วก็โลโก้มันเป็นเท
4: ่สวยมันสวยปืนใหญ่
3: โลโก้เป็นปืนใหญ
6: ่หลว
4: งอะไรอย่างงี้เนาะส่วนใหญ่ก็ต้องดูจากอันนี้ก่อนเนาะเสื้อผ้า
3: โลโก้
4: โลโก้
3: โลโก้เด็กจะดูโลโก้เยอะเออปืนใหญ่นี่ได้เด็กไปเยอะ
4: โอกาสเป็นรักไปเลยแล้วไม่เปลี่ยนใจละ
5: ก็ไม่แชมป์ช่วง
3: รอดูตอนโตอีก
5: ตอนนี้เด็กๆก็ต้องชอบแล้ว
3: ได้แชมป์แล้วอ่ะเออบอกเชียร์ผีผีก็ไม่มีจริงอีกก็ไม่เอาอี
4: กต้องอธิบายทำไมเรียกผีทางวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อด้วย
3: ผีไม่มีจริงหงหงนี่ยิ่งไม่เอาเลยนก
4: มันดูไม่แข็งแกร่งเลยมัน
6: ดูผู้หญิง
4: เออ
3: ดูไม่สตรอง
4: ถ้าดูโลโก้นะ
5: เท่าที่ฟังแล้ว
4: คือแข็งแข็ง
5: ผงเป็นนกไม่เชียร์ยังไม่เจ็บเท่าผีไม่มีจริง
3: ผีไม่มีจริง
5: ผีไม่มีจริงหนัก
3: ผีไม่มีจริง
4: เพื่อนตัดไปก่อนเลย
3: อาทิตย์อาทิตย์ชอบไหมเซฟบอล
5: แมนซิตี
3: ้แมนซิตี้แมนซิตี้ฮาลันไง
5: ฮาลัน
3: ฮาลันไงถ้าเขาชอบนักเตะก็จะชอบ
0: ทีมตาม
7: เข้าใจได้แล้วฟอร์มก็ดี
0: ใช่
8: เจอชอบฮาลันชอบโรนัลโด
7: ชอบเป็นคนคนชอบนักเตะ
0: ชอบพวกแข็งแรง
7: อ๋อพวกชอบอะไรเงี้ย
0: กระโดดทั้งวัน
8: เขาเล่นกลางรับนะ
0: เฮ้ยเวลาลงสนามเหรอ
8: ลีลาสุดเข้าบอลด้วย
0: เข้าบอลหนักไง
8: ตอนแรกบอกที่ชอบเล่นอะไรบอกชอบเล่นกลางรับครับ
0: เฮ
7: ้
0: ย
8: ไม่ลองแล้วก็แบบเล่นประคองที่ผมเล่าให้ฟังอ
0: ่
8: ะเล่นแล้วประคองเขาบอกถ้าเล่นกลางรับเราไม่เข้าบอลแบบเนี้ยอย่าเล่นกลางรับ
0: นี่ defensive midfielder
8: ใช่สุดท้ายพออีกแมตช์นึงเขาเข้าบอลเขาสไลด์คุณป้า
7: ป้าสอน
0: โรดริโรดริก้าดาวิด
8: สไลด์เสร็จถ่ายผมมองหน้าแบบโอเคแล้วป้าโอเคแล้ว
0: ดีฮาร์ดแมนเหรอ
8: ดี
7: ไม่แต่หน่วยก้านทีตอนนี้ดูเป็นเด็กโตขึ้นมาแล้วนะดูขายาวดูแบบไม่ใช่เด็กๆแล้วอ่ะลูกผมยังดูต้องกัน7ขวบ8ขวบไกลๆเลย
8: คือ
0: ปั๊ม
8: โล่งๆคนเดียววิ่งออกมาเคลียร์บอลมั้งเคลียร์ไปข้างหน้านะเคลียร์ออกข้าง
7: แล้วหน้าทางไหนเป็น
8: ถอยแล้วถอย
7: ก็โอเค
9: เริ่มมีทรงเขาเรียกเริ่มมีทรง
7: ลีลาดี
8: เขาไม่รู้ชอบจริงหรือเปล่าหรือว่าไปดูอะไรมา
0: ดีๆนะดูเขาว่ากลางรับนี่หายากถ้าคุณปั้นเป็นฮาร์ดแมนได้
7: จริงป่ะหายากเหรอ
0: หายาก
10: ทีมชาติไทยคนล่าสุดคือใครฮาร์ดแมน
0: โอ้สนอโล่งสว่าง
7: ผมไม่รู้เลย
0: โชเกียร์หนูสลุงพวกนั้นน่ะที่เป็นพี่ๆที่เป็นกลางรับแบบกลางรับแบบฮาร์ดแมนมันไม่มีแล้ว
7: มีลีลาให้ดู
9: อ้มนี
7: ่ปาม
9: ก
7: า
9: ตูโซ่ไงเออกาตูโซ
7: ่นี่รุ่นเดียวกันหมดเหรอ
8: รุ่นเดียวกันหมดเลยฮะ
7: ที่ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะเทียบกับเพื่อนอ่ะ
8: ครับได้เรื่องอยู
7: ่ได้เรื่องอยู
0: ่โอ้ลอยคีนหลังๆไม่เคารพแล้วหลังๆอยากถามว่าเป็นคีนอะไรมากวะเนี่ย
7: หลังๆพูดเยอะลอยคีนเหรอ
0: มาบอกว่าลูกเมื่อวานต้องยึดนะแอสซิสต์ประวัติศาสตร์ของบูโน่
7: ทำไมอ่ะ
0: ลอยคีนเป็นคนบอกว่าต้องยึด
7: เพราะอะไร
0: ไปรีเพย์ดูดีบอลมันเด้งมาโดนเหมือนมือโกกลับเข้าไป
7: ลอยคีนไม่ชอบบอกไม่
0: คิดไม่รู้เป็นอะไรกับ
7: เรื่องพวกนี้ไม่ต้องพูดก็ได้นะถ้ามันไม่เห็นมีอะไรเลย
0: ด่าบูโน่ตลอดจนผมเนี่ยเฉยๆก็คีนจนสะบดออกมาเป็นคีนอะไรมากนั่นเอง
7: ครับๆ
0: ยังออกป่ะ
7: นะยังออกคีนเนาะ
0: ผมนี่อ่านข่าวอยู่ผมยังขึ้นเลย
7: แต่ก็แปลกๆนะอย่างพอลสโคลอยคีนไอ้พวกเงียบๆเนี่ยพอมาเป็นนักพากย์แบบนักวิจารณ์นี่พูดเก่งทุกคนนะ
0: แซ่บทุกคน
7: แต่ลอยคีนบอกว่ายังพูดโอเคนะก่อนหน้าเนี่ย
0: แล้วบรูโน่บอกว่าตอนนี้ขอเบอร์ลอยคีนจากโซชาแล้ว
7: จริงป่ะ
0: จริง
7: เดี๋ยวได้ไปเคลียร์
0: ขอเคลียร์หน่อยวะเออ
7: ขอน้องโทรมาเคลียร์กับพี่หน่อย
0: พูดจา
8: ขออวดรูปให้ดูลอยคีนให้ดูลอยค
0: ี
8: น
0: นี่ลอยอันนี้คือลอยคีนเมืองไทย
8: ลอยคีนเมืองไทย
0: ลอยคีนเมืองไทยลอยคีนทินี่ดูล็อกแข้งไปทีโอ้โหเคลียร์เลยแล้วเคลียร์เลยไอ้ดอกแรกข้อเท้าไหมฮะ
8: ที่เข้าข้อเท้าเพื่อน
0: ข้อเท้านะฮะสิเข้าไปข้อเท้าก่อน
7: ค่อยๆเรียนรู้ไป
0: ครับครับดีดีดีดีด
7: ี
0: ด
7: ี
0: ด
7: ี
10: ดี
0: ครับครับส่วนลูกผมเป็นโกฮะ
7: อ๋อเหรอ
0: ครับ
7: ทำไมเจ็บนะ
0: เป็นโก
8: เอ้า
0: ชอบเป็นโก
7: อ่ะแต่ก็ดูตัวใหญ่อยู่
8: ดูเออลำเมนลำเมนลูกเมนลูกเมน
0: เอมี่ชอบเอมี่มาร์ติเนส
8: โอ้ไม่เอ้ยทำไมเด็กชอบมาร์ติเนสลูกผมชอบมาร์ติเนส
0: ไม่รู้มันเซฟบอลโลกไม่รู
8: ้ผมว่าน
0: ี่เต้นท่านี
7: ้ไม่
8: แ
7: ชมป์ใ
8: ช่ไหมแชมป์บอลโลก
0: แชมป์บอลโลกโกลเด้นกลบได้รางวัลด้วยอะไรอย่าง
7: งี้มือทองคำ
0: ถ้าชอบอาเจนเราเห็นเตะกับเพื่อนเลิกเรียนแล้วเซฟบอลเข้าอกปั๊บ
7: หรือเจ็บแทน
0: เลยก็ดูทานทนได้เหมือนกันแต่กลัวแว่นแตกตอนนั้น
7: เออเพราะน้องใส่แว่นอยู่ด้วย
0: พี่บอกว่าเจออาทิยิงเต็มข้อมาอย่างเงี้ย
7: ยังไงก็เจ็บ
8: ให้ใส่เหมือนนี่
0: ต้องก๊อกเกิ้ล
7: ไอ้กาดาวิดได้ไหม
8: พี่อะไรนะที่อยู่99อ่ะ
0: พี่ผู้การ
8: ผู้การ
0: มันจะเค้ก
8: มันจะเค้กไปก๊อกเกิ้ลป่ะใส่แว่นนี
7: ้เออ
8: ใส่เหมือนไอ้กาดาวิดอ
0: ่
8: ะ
0: เออๆ
8: เราก็เล่น11คนแล้วก็
0: ทำไมอ่ะ
8: ฟาด
7: เอาพวกนี้ฟาดมาขึ้น
0: ฟาดมาขึ้น
8: ฟาดขึ้น
0: ไม่รู้ต้องไปหาป๊อกเกิ้ลเนี่ยให้ใส่หรอไม่งั้นมันโดนไตอัดหน้าแว่นแตก
8: เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บ
0: แว่นแพงนะ
8: ใช่
0: นี่ก็พยายามเตือนว่าเออมันมีโอกาสที่บอลมันจะมากระแทก
7: ใช
0: ่โดนอะไรแต่อาจจะใช้มือปัดป้องได้ง่ายอ่ะพอเป็นโกอ่ะ
7: มันจะไม่ทันเท่าไหร่พวกยิงแรงๆ
0: เ
7: ขาเคยดูกันต่อไป
8: กวินบินได้อะ
0: กวินบินได้กวินบินได
8: ้อนุบินด้วยนี่ไง
7: อนุบินด้วย
8: กวินบินได้
7: บินไปทางไหนไม่รู
0: ้แล้ว28นี้ Netflix มีสารคดีเอมี่มาร์ติเนสบอก
7: อ๋อเหรอ
0: ได้เดี๋ยวกำลังจะเข้า28นี
7: ้ถ้าดูแล
0: ้
7: ว
0: รอดูเออดูแล้วอาจจะยิ่งอยากเป็นโกเออแต่ตอนผมเริ่มเล่นบอลตอนเด็กผมก็อยากเป็นโกนะ
7: เหรอ
0: เออผมมีถุง
7: มือด้วยแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนได้ไหม
0: มันได้ใช้มือ
7: มันมีอุปกรณ์ด้วย
0: มันได้ใช้มือหลักๆคือมันเหมือนกับเราได้จับบอล
8: แต่โกนี่ยากนะ
0: ยาก
8: เอาจริงยากแข็งแรงกว่าชาวบ้านเขาด้วย
0: หน่วยก้านมันต้องได้ด้วย
8: ดูโอนาน่าเนี่ย
7: อาจจะไม่ทุกคน
0: แล้วเดี๋ยวอีก2 วีคบอลโลกมาแล้วเราจะได้ดูป่ะนะ
7: วันที่10หรือ11อะไรประมาณเนี้ยเออ11มีมิถุนา
3: ถ่ายทอดสดยังไม่ลงตัวไม่รู้ใครจะมีคนถ่ายหรือเปล่า
7: ใกล้ๆมีโอกาสไหมที่จะ
3: โอ้ก็มันก็มีโอกาสหมดละ
8: แต่เหมือนทุกปีก็ประมาณนี้ป่ะ
7: หรือไม่ต้องทุกคู่ก็ได้นะเอาแบบรอบลึกๆก็ได้อ่ะ
3: เอาเวลาที่มันได้ดูก็ได้หัวค่ำหน่อยมันไม่มีด้วย
7: ตอนนี้มันมีตีสี่เช้าแปดโมงอะไรเงี้ยหกโมงแปดโมง
3: ตีสี่ไม่ต้องซื้อก็ได
7: ้ตีสี่มันยาก
8: อ้าวรปภบอกผมก็อยากดูนะพี่
7: เข้าใจ ม
3: ันทั้งนั้นก็ต้องเอาทุกคู่นะต้องทุกคู่ไม่รู้ขายเท่าไหร
7: ่ไปลุ้นกันก่อนแล้วกัน
8: ช่องอีก800อ่ะ
3: ครับโกโอกาสหัวกระแทกกว่าตำแหน่งอื่นใส่เฮดการ์ดกันเต็มเลยจังหวะ50 50
7: เลย
3: จัง
7: หวะเข้าบอล
10: ปีเตอร์เช็ค
3: เออล่าสุดโรเบิร์ตซานเชสก็ตะแตกไปนะผาก
7: หูเค้าน่ากลัวเลยอ่ะ
3: เอออ
7: ย่างยาวเลย
3: กิ๊บไว
7: ้
3: นี่ก็ให้ดูนะก็ต้องระวังนะฟุตบอลมันกีฬาปะทะนะ
7: อ่ะตำแหน่งไหนมันก็โดนหมดอ่ะ
3: ใช
7: ่
8: ลูกพี่โบล่ะ
7: ลูกผม
3: เตะบอลมั้ย
7: เคยส่งไปเตะบอล
8: ให้หลอก
3: เห็นไหม
7: แล้วก็เคยไปเรียนเตะแต่ว่า
8: ไม่บอกให้หลอก
7: ให้หลอกให้หลอกไปครั้งไม่ได้ให้หลอกไป
8: เฮ้ยไม่มีให้หลอกเด็กนะ
7: ไม่ไหวแล้ว
3: ไม่หลอก
8: เดี๋ยวลูกผมลงอ
3: ันนี้น่าจะอเมริกันนินจาอะไรพวกเนี้ย
7: อันนี้ไปสปาร์ตัน
10: แบก
7: ผมไปสปาร์ตัน
8: เออให้สปาร์ตัน
7: เออแต่ให้หลอกกำลังจะมีนะสิงหาหรือช่วงในกลางปี
3: นี่เดี๋ยว
7: กำลังจะไปเหรอพัทยา
8: พัทยาใช่ลูก
7: ไปเพื่อนโรงเรียนก็ไปเดี๋ยวปีนี้อาจจะไม่ได้ไปเออปีนี้น่าจะไม่ได้ไป
3: แล้วอาทิตย์จะเป็นแบบแนวแข็งแรงเงี้ยเขาชอบแบบ
8: ไม่รู้ให้ไปลองให้มันไปกล้ามเนื้อ
7: แต่มันก็ไม่เหนื่อยขนาดนั้นผมไปได้เด็กทั้งนั้นเลย
8: ทีมเดียวกันไหมทีมเดียวกันไหม
7: ฮะมันไม่มีทีมมัน
8: คนเดียวๆหรอ
7: เออเดียวๆไปเลย
8: ลู่ที่ไปประมาณสามคน
7: โอ้ไม่น่าอย่าไปตรงนั้นกระจายตัวกันอยู่ดี
3: แล้ววิ่งต้องรอบสนามได้รอบนึงก็ดีใจแล้วคุณไม่น่าขนาดนั้น
7: แต่ได้ไหวจริงๆถ้าไปอ่ะลูกพวกเราได้หมด
3: บอลโลกปีนี้เตะเร็วสุดตีสองครับไม่ต้องดูนะตื่นมาดูเช้า
8: ที่ไหนอเมริกาหรออ
7: เมริกา
3: เ
7: ม็กซิโกแคนาดา
3: จะได้ดูก็รอบเช้าอ่ะเราจะได้ดูแวบๆ
7: ใช่
3: 8โมง
7: ก่อนออกจากบ้าน
3: จริงอยากดูกับลูกไม่รู้ว่าเด็กปิดเทอม
7: ถ้าเวลาอย่างเงี้ยเผื่อไม่ได้ดูกันหรอก
3: ไม่ได้ดูเด็กไปโรงเรียน
7: มาดูไฮไลท์เอา
8: เอาไงอ่ะลงขันไหม
3: ขันอะไรอ่ะ
8: แชมป์ไ
3: งแทงอีกแล้ว
7: สามคนมันน้อยไปหรือเปล่า
3: เมื่อก่อนกิจกรรมของเอทามจะต้องมีการเลือกทีมกันนะใช่ไห
10: ม
3: 2,000 บาท
7: โดยคุณพลาดคงกันมาขึ้นแล้วไ
3: ม
7: ่ก่อน
8: แต่28นี่ผม6โมงเช้านะฮะ
3: อะไร
7: ห
3: รอ
7: วันพฤหัสนี้เหรอ
8: ละครเนี่ยฮะ
7: ซีรีส
3: ์6อ๋อดีแล้วล่ะฮะ6โมงเช้าบ้าง
7: ผม8แต่ถ้าดูของเราไม่ได้เยอะนะ
8: ผมตั้งแต่หัวจนท้ายเลยฮะ
7: จริงป่ะแต่มันมีเว้นน่ะ
8: นั่นน่ะคือผมมาหัวแล้วก
7: ็อ๋อ
8: แบบซีสุดท้ายคนเดียวด้วย
7: มีหัวและมีท้าย
3: แล้วผมอ่ะผมไหมผมยาวไห
8: มเออมันมีเว้นตรงกลาง
7: ของคุณน่ะเยอะ
3: ผมเยอะตลอดอยู่แล้ว
7: อืม
3: ครับเหมือนไม่รู้เขาถูกใจอะไรอ่ะ
7: ไปเราไปเบรกก่อนดีกว่า
3: เอาเบรกก่อนดีกว่าขอดูเรื่องคิวกันแป๊บนึงฮะสำหรับโปรเจกต์ลับที่บอกไม่ได
7: ้ผม
11: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
15: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
14: เขาจะกินปิ้งย่าง
15: แต่เขาจะกินชาบู
14: ปิ้งย่าง
15: ชาบู
14: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
15: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
17: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อโหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
3: า
4: ะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตบไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ตั้งใจใช้ทุกวันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว
6: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: งั้นแสดงว่าผมสามารถตรงนั้นแล้วผมย้ายไปได้เลย
2: ก็อาจจะ
9: อาจจะ
2: ก็อาจจะ
9: ตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องย้ายโลอยู่นะครับย้ายโลเคชั่นในการทำงานนะฮะ
8: ย้ายโลเนี่ย30กว่ากิโลนะ
9: 30กว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเราจะต้องย้ายแบบไกลมากนะครับซึ่งคุณอาร์ตกำลังวางแผนการรับมือกับการย้ายโลนะฮะ
2: ซึ่งมันต่างกันเลยนะคนละที่กันเลย
9: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวเราว่ากันวันนั้น
9: ครับล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะบอกให้ดูผ่านเน็ตเอานะหาลิงก์ดูเอา
2: เขาบอกว่าก็ดูได้แต่ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยมันมาพร้อมกับเว็บพนันนั่นที่มันมาเนี่ย
9: นี่คือเขาบอกให้เราไปดูลิงก์จริงเหรอ
2: เขาบอกไม่เขาบอกว่าก็ไปลองหาดูเองมันน่าจะไม่ยากมั้งด
9: ูหรอ
2: เขาพูดอย่างนี้อาจจะไม่ได้คำตามนี้เป๊ะๆแต่เขาบอกว่าก็ลองไปหาดูกัน
8: คือเอาจริงผมว่าหาไม่ยากหรอกแต่เราสับสน
9: แต่ควรพูดเหรอ
2: ก็เขาถึงบอกไงว่าคนถึงออกมาบอกว่าไอ้พวกที่ให้ดูฟรีพวกเนี้ยพนันทั้งนั้นถ้าเด็กไปดูเผลอๆมันก็ต้องดูแล้วก็เผลอติดไปนัวไปทำไงอ่ะ
9: โ
2: อ้
9: โหไม่น่าเชื่อเลยเน
10: า
9: ะ
10: รอดูไฮไลท์เอาอะไร
9: เออยังดีกว่า
2: ใช่
9: โอ้ตาย
2: อ่ะแล้วก็ลุ้นไปก่อนอีกประมาณ10วัน10กว่าวันช็อกกันดิช็อกกันดิ
9: มันหลุดออกมาจากหน่วย
2: ง
9: าน
2: รัฐมีไปเลยดีกว่าเน
9: า
2: ะ
9: ไม่เขาอาจจะลืมไปว่าคำว่าออนไลน์มันแปลว่าเถื่อนป่ะ
2: ก็ใช่
9: อาจจะคิดว่า
2: ไม่เขาบอกว่าไม่แน่มันอาจจะมีแบบ official ช่องของ
9: ถ้าอย่างนั้นโอเค
2: หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้พูดไงเขาไม่ได้พูดว่าช่องทางไหนเขาอาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่
9: า
2: ให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อย
9: ฟีฟ่าเปิดตรงมาเลยก็โอเคนะแต่เขาไม่เปิดไหมอ่ะสมมติ YouTube
2: มันอาจจะมีให้จ่ายป่ะเป็นแบบ
9: เ
2: พย์พอวิวอย่างเงี้ย
9: ถ้าคุณมีแอคเคาท์ YouTube อยู่แล้วก็สามารถแบบเพย์เพื่อที่จะเข้าไปดูได้
2: มันควรจะมีนะมันโลกนะ
9: ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
10: ผมว่าไม่น่าได้เพราะว่ามันได้เงินน้อยกว่าได
9: ้
10: เงินน้อยกว่า
2: ก็เดี๋ยวลองไปดูใกล้
8: ลงขันไหม
9: ใกล้
8: ทั้งประเทศ
9: ขันอีกแล้วขัน
2: คนละไม่กี่บาท
8: 70ล้านคนคนละ10บาท
9: ก็ได้700ก็ได้700
8: เฮ้ยผมว่าได้นะ
2: ของเขาประมาณเท่าไหร่ 1,300
9: 70ล้านคนหมายถึงลุกก็ต้องจ่าย
8: ต้องจ่าย
9: ที่ต้องจ่ายที่ก็ต้องจ่าย
2: แล้วก็จ่ายให้คนละที่บ้าน
9: นิตา
8: ต้องจ่าย
2: ให้ได
9: ้ก็คุณต้องจ่าย10บาทแทนคนในบ้านทั้งหมด
2: คนในบ้าน
9: สำรวจสัมมโน
2: ใช่มีกี่คนเดี๋ยวจ่ายให้ป้าหน่อยด้วย
9: อ
2: ยู่ด้วยกัน
8: ป้าหน่อยด้วย
2: เนี่ยมีคนบอกมาหลายเว็บเลยนะ
9: ครับ
2: แต่ว่าไม่ขุดเข้าสักเว็บ
8: เว็บเอาจริงนะมันไม่พูดดีกว่า
2: จริงเอาเว็บว่าดูยากอ่ะ
9: ถ้าไม่งั้นน่ะมันต้องมีออฟฟิเชียลสักช่องทางนึงแหละ
2: มันก็ควรจะมี
9: ใช่ไหม
2: ใกล้ๆอ่ะ
9: เออ
2: ตอนนี้เขาจะรอขายก่อนเดี๋ยวใกล้ๆค่อยประกาศถ้าประกาศตอนนี้เดี๋ยวมันขายไม่ได้เปล่า
9: ถ้าต้องถึงขนาดต้องดูแล้วด้วยเวลาแบบนี้ต้องพยายามมากผมว่า
2: ใช่มัน
9: เอาจริงก็มองเห็นว่าทำไมเขาถึงไม่อยากลงทุนไหมด้วยเวลาถ่ายทอดแบบ
2: หมดเวลามันขายตามผับไม่ได้ไง
9: ใช่
2: ไปลงผับยาก
9: ทำอะไรได้ยากเลยนะตีสองถึงแปดโมงเช้า
2: ลูกค้าจัดงานยาก
9: มันใช่ไหม
8: คนอาจจะไม่ซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมในการเข้าไปดู
9: อีเวนต์ก็จัดไม่ได้แล
2: ้
9: ว
2: ไม่รู้จะจัดกี่โมง
9: ตีสองถึง8โมงเช้าอ่ะ
2: เวลา
9: ไม่ได้ดูอีเวนต์ดูสดไม่น่าละมีก็นั่งหลับกันอีกทำไง
2: นี่เขาบอกฟังภาคสดทางวิทยุเอาฮะถ้ายังตื่นอยู่นะตอนนั้นอ่ะ
9: ผมว่า pay-per-view ทางช่องทางอย่าง YouTube หรือไปเลือก streaming platform อะไรสักอันนึงอ่ะ
2: เป็นคู่ๆหรืออะไรไป
9: เป็นคู่ๆซื้อเป็นคู่ๆไปคู่150บาทสมมุตินั่งดู
2: เอาก็โอเคนะ
9: ถูกป่ะ
2: ก็โอเคนะผมก็พร้อมจ่ายนะ
9: อาจจะมีช่องทางแบบนี้ถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องดู
2: แต่เอาจริงๆส่วนตัวนะครั้งที่แล้วเนี่ยบอลโลกบอลยูโรผมก็ดูน้อยมากนะ
9: น้อย
2: พอถึงเวลาต้องดูจริงๆอ
9: ่
2: ะ
9: แล้วยิ่งเวลาแบบนี้นะยากที่เราจะได้ดูเต็มๆอ่ะเกิดนัดชิงแต่ตีสี่เนี่ยไหวไหมล่ะนอนดีกว่า
2: แค่ไม่ได้นัดรวมตัวกันเลยบอลโลกเน
9: ี่
2: ยแต่ว่ารอไปก่อนแล้วกัน
9: รอดูรอดูไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกถ้าไม่มีดูนี่ขนาดคนดูบอลนะยังคิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ๆที่เป็นสายฟุตบอลเขาอาจจะต้องจำเป็นอ่ะ
2: โอเค
9: เอาขอบคุณลูกค้าหน่อย
2: ครับผม
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ฮะ
2: ครับ
9: แค่นี้
2: จบแล้วฮะมีหนึ่งตัว
9: ครับ
8: ใหม่โอเค
2: ช่วงหน้าจะให้ฮะพี่แท็ก
8: ครับ
11: มีช่วงใหม
9: ่
11: ฮะ
9: เดี๋ยว
11: อธิบายให้ฟัง
9: เฮ้ย
2: โอเค
11: มากับน้องๆนักศึกษา
9: เฮ้ย
2: เดี๋ยวมาว่ากันชั่วโมงหน้าครับ
8: โอเคฮะ
12: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
13: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
15: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ายมิแมวฟินต้องกินนม
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะกองทัพบกแจ้งเหตุเสียงปืนชายแดนเป็นเพียงการยิงก่อกวนยังไม่มีนัยยะทางทหารและกรมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครอง878 อำเภอทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: รมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครอง878อำเภอทั่วประเทศกวาดบ้านตัวเองสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
5: นางนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองสั่งการด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวม 280,000 คนตลอดจนข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดเป็นรายบุคคลอย่างเข้มข้นทั้งนี้กรมการปกครองดำเนินมาตรการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งประกอบด้วย4แนวทางที่สำคัญได้แก่ยกระดับมาตรการปิดกั้นพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเสี่ยงนักเสพหน้าใหม่และกลุ่มวัยรุ่นนักบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถูกใช้เป็นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและยกระดับมาตรการป้องกันระดับพื้นที่โดยใช้ภาคประชาชนอาทิชรบสมาชิกอสเป็นกำลังหลักในการเฝ้าระวังตรวจตราหมู่บ้านและลาดตระเวนร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: กองทัพบกจางเหตุเสียงปืนชายแดนเป็นเพียงการยิงก่อกวนยังไม่มีนัยยะทางทหารย้ำสถานการณ์ชายแดนยังควบคุมได้พร้อมเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดสร้างพื้นที่ปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: กองทัพบกชี้แจงกรณีมีรายงานเสียงปืนดังขึ้นประปรายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเพียงการยิงก่อกวนหรือเกิดจากปัญหาด้านวินัยของกำลังพลฝั่งกัมพูชายังไม่มีนัยยะทางการทหารที่มุ่งทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินและไม่มีสัญญาณบ่งชี้จะลุกลามไปสู่การปะทะขนาดใหญ่ทั้งนี้พื้นที่เฝ้าระวังสำคัญยังคงเป็นบริเวณโอสเม็ดและตามาเรียโดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทพร้อมเร่งปรับปรุงที่มั่นเส้นทางคมนาคมและเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งโดรนบินข้ามฝั่งมาตรวจการนั้นกองทัพบกยืนยันว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีการรุกล้ำน่านฟ้าไทยและหากตรวจพบการรุกล้ำจริงฝ่ายไทยมีมาตรการสกัดกั้นตามขั้นตอนทันทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงนอกจากนี้กองทัพบกยังเดินหน้าความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาผ่านกรอบการประชุมซับ JBC ทั้งด้านการแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์และการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยกองทัพภาคที่1และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังคงเร่งเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ปิดท้ายกันที่วันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569นี้จะเกิดปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนหรือดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีและยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือบลูมูนซึ่งทางดาราศาสตร์เรียก2ปรากฏการณ์นี้รวมกันว่าไมโครบลูมูนโดยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วในคืนดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย
7: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรัสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TT
4: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ท้ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: คุยไปก่อนนะ
9: ครับ
8: แนะนำช่วงน
9: ี้เรามีช่วงใหม
10: ่ช่วงใหม่ในชั่วโมงที่2
9: ครับเป็นช่วงไหน
10: ช่วงนี้แหละช่วงนี้
9: ครับ
10: ครับ
9: เป็นช่วงอะไร
10: Jobs Gen Z
9: นี่ Jobs Gen Z เป็นช่วงที่เราจะพาน้องๆ Gen Z
10: ครับ
9: เป็นวัยที่กำลังอาจจะร่ำเรียนมหาลัยอยู
10: ่ใกล้ๆจะต้องหางานละ
9: มานั่งเคลียร์ความกังวลโดยเฉพาะเรื่องของการหางานในอนาคตของตัวเองเดือนละ1ครั้งนะ
10: ครับผม
9: ซึ่งจะมีพี่มะตูมจาก Jobs DB by Seek มาช่วยให้คำแนะนำแบบสดๆกลางรายการ
10: ตรงสาย
9: ใช่ให้คุยกันเลยงั้นเราก็ออกได้
11: ไม่เราก็ประคองกันไป
10: คอยถามไปด้วย
9: อ๋อคอย
10: คุยไปด้วย
9: ควบคุมรายการไปด้วยจริงก็ไม่ต้องไปรบกวนอะไรเขาให้เขา
10: เดี๋ยวเรานั่งเงียบๆนั่งเงียบๆ
9: เผื่อเรามีอะไรเราถามด้วย
10: ใช่พออยากรู้
9: เจนซีเหมือนกันฮะนี่เขาบอกคนฟังก็เจนซีซีเนีย
10: เหมือนเราเลยซีซีเนีย
9: ครับ
10: เดี๋ยววันนี้มีน้องหนึ่งคนชื่อน้องเบล
9: น้องเบล
10: น้องเบลเป็นนิสิตวิศวกรรมศาสตร
9: ์ครับ
10: เดี๋ยวจะมาหางานเหมือนกัน
9: ดีกรีเอ็มซีออฟจุฬาจะมาคุยเรื่องหลายๆเรื่องที่น้องเขากังวลอยู
11: ่น่ารักด้วยนะ
10: เราเจอแต่ตอนนี้ต้องหางานก่อนไหมฮะ
9: หางานยังอยู่
10: ยังอยู่เหมือนเดิม
9: ครับ
8: เดี๋ยวรอ OB แป๊บน
9: ึ
8: ง
9: รอ OB แป๊บนึง
10: ได้ๆลองฟังไปนะเผื่อใครอยากจะมาให้พี่มะตูมช่วยหางานแบบนี
9: ้ครับ
10: นะครับ
9: โยนได้แล้วมั้ยลองโยนดูมั้ยเผื่อ OB จะพร้อมแล้ว
10: อ่ะไปลองดูวันนี้หางานด้านอะไรกันครับ
12: รับสมัคร Restaurant Manager หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ Jobs DB by Seek มีมาแนะนำกันครับถ้าคุณรักการบริการชอบการบริหารและอยากดูแลธุรกิจร้านอาหารให้ปังงาน Restaurant Manager เหมาะกับคุณแน่ๆครับ Restaurant Manager หรือผู้จัดการร้านอาหารคือคนที่ดูแลทุกอย่างในร้านตั้งแต่ทีมงานบริการลูกค้าไปจนถึงยอดขายเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดงานของคุณคือบริหารและทำทีมพนักงานทั้งหน้าร้านบาร์และครัวดูแลการทำงานให้ราบรื่นพัฒนาระบบการบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าวิเคราะห์ยอดขายและฟีดแบคเพื่อนำไปปรับปรุงร้านถ้าคุณมีภาวะผู้นำชอบงานบริการและอยากเติบโตในธุรกิจด้านอาหารแนะนำงานนี้เลยครับลองเสิร์ชคำว่า Restaurant Manager ที่ช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน Jobs DB by Seek คุณก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้มีการเปิดรับอยู่ตลอดเวลาสามารถดูได้ว่างานแบบไหนแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเรางานแบบไหนฐานเงินเดือนเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นแบบไหนสามารถเลือกได้เลยครับ
11: บทความเมื่อกี้คือพี่มะตูมปากเงาใช่ไหม
9: ครับ
11: ปากอมชมพูดีมากแบบว่า
9: ละเลือด
11: สุขภาพด
10: ีใช่ใช่เงาแวบเลย
9: เห็นแล้วอยากจูจิ้นไหม
10: เมคเค
11: เลเท
9: เดี๋ยวต้องเจอเขาต้อง
10: คุยเงาเท่านี้
9: แต่เมื่อกี้คือตำแหน่ง Restaurant Manager
10: ใช่ผู้จัดการร้านอาหาร
9: การร้านอาหารนี่คุณซิงแซโกยนี่
10: ใช่แต่ตอนนี้มีเรามีคุณโน้ตช่วยดูแลเป็นทั้งหุ้นส่วนแล้วก็เป็นเมนเจอร์ด้วย
9: เมนเจอร์ด้วยตัวเอง
10: ใช่ใช่
9: ครับ
11: จ่าเริงอาหารป่ามีไหม
10: โหรังสิต
9: ต้องลองดูเผื่อเข้ามาจ็อบดีบ
10: ียังอยู่ไหมว่าจ่าเริงเดี๋ยว
9: เดี๋ยวผมไล่ดู 35,000 ถึง 45,000
10: ไม่น้อยนะ
9: บริษัท DK Wow Venture
10: DK Wow
9: แต่ไม่รู้ร้านอะไร
10: ครับผ
9: มตำแหน่ง Restaurant Manager ฮะ
10: ครับ
9: มีร้านอะไรอีก 35,000 ถึง 45,000 ราคาเท่ากันเลย
10: ครับ
9: ร้านนี่ปึ๊บ
10: อะไรอ่ะ
9: ตูลุม
10: ตูลุม PTY ตูลัมตูลุม
9: อะไรอ่ะไม่รู้
11: อาหารแขกหร
10: ออยู่แถววัฒนานี่เอง
9: แล้วขอแบบเร่งด่วนด้วย
10: ครับ
9: ร้านต่อไป Suspresso
0: เอสเปรสโซ
9: เงินเดือน 70,000 ถึง 100,000 ฮะ
10: อุ้ย
9: ต้องการโอเปอเรชั่นเมเนเจอร์ก็คือเมเนเจอร์ในร้านทั้งหมด
0: นี่ผู้จัดการแผนกเลยไง
3: เป็นร้านกาแฟสัญชาติ
9: สเปรสโซ
0: งานประธานกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป
9: ต่อไปฮะออนเซนรีทรีตแอนด์สปากรุ๊ป
0: ครับ
9: บริกคอมพานีลิมิเต็ด
0: อืม30,000 ถึง 40,000
9: ครับ
11: ก็เยอะนะ
0: ร้านอาหารระดับพรีเมียม
9: อยู่ปากเก็ต
11: อันต่อไปโหดมากเลยอ่ะ
9: อันอุ้ย
0: เพอร์โซงไงอ๋อ
9: นี่เขามา F&B General Manager ละ
0: ครับ
9: เพอร์โซหาให
0: ้ Food and Beverage
9: มีอีกไหมราคาอันนี้
0: อันนี้ปรับมาแจงนะครับปรับมาแจงกรุ๊ป
9: ร้านสุกี้ช้างเผือกสาขาสยามสแควร์อ
3: ร่อย
0: ไปทำอยู่สยาม
3: อร่อยมาก
9: 28,000 ถึง 30,000
0: ครับ
9: อืม
0: โอเค
9: ผู้จัดการร้านสุกี
0: ้ทำงานอยู่ในสยาม
9: อีเกีย
0: อืม
9: อีเกียก็รับแต่ว่าไม่ได้บอกเงินมา
0: ครับ
9: ไม่ได้บอกเงินมาอืมอารักษาทีรูม
0: พัทระ8 30,000 ถึง 45,000
9: ครับทาโก้เบล
0: ครับผม
9: ทาโก้เบลหาแอเรียโค้ชเมเนเจอร์40,000ถึง 55,000
0: ครับผม
9: ทาโก้เบล
0: ผู้บริหารจัดการควบคุมโซนร้านอาหารทุกสาขา
9: ครับ
0: ก็อยู่ราวๆนี้นะ
9: ครับตอนนี
0: ้ CRG ครับไม่ได้บอกเงินเดือน CRG
9: ใช
0: ่โอ้นี่แสนอีกแล้ว
9: ไหน
0: นี่ไง
9: อ๋อเขาเป็น general manager ผู้จัดการทั่วไป
0: key hunter recruitment
9: ถ้าจะเงินเดือนสูงน่าจะต้องเป็นเหมือน
0: ใหญ่ๆหน่อย
9: general manager นิดนึงอย่างเงี้ยคุมแบบคุมบริหารนิดนึงลองเข้าไปหาดูฮะ
0: ครับ
9: หลายๆ กิจการร้านอาหารก็เข้ามา
0: ส่วนใหญ่ก็ 2-40,000 กว่าประมาณเนี้ย
9: ถูก
0: ราวๆนี้โ
9: อ้ central มีอะไรอีก platinum groupอุ้ยหา Vice President Food Court รองประธาน
0: ใหญ่จังเลยอ่ะ
9: รองประธานด้าน Food Court
0: คุม Food Court อยู่เนี
11: ่
0: ย
11: นี่ต้องจบพวกแบบ Food Science อะไรอย่างงี้มั้ย
9: ไม่น่านะน่าจะบริหารนะน่าจะ
0: ไม่ต้องไปยุ่งกับอาหารมาขนาดนั้น
9: แต่อาจจะต้องเคยมีประสบการณ์ทำงานทางด้านสายอาหารไอ้ Food and Beverage ที่เขาเรียกว่า
0: ถ้ารู้ก็อาจจะดี
9: F&B ที่เขาว่าปราบเซียนเนี่ยเขาว่า F&B นี่ยาก Food and
0: Beverageอ่ะลองไปเซิร์ชกันดูใน JobsDB by Seek ได้เลยนะคร
9: ับ
0: ตั้งค่าไว้แล้วก็คอยอัปเดตรีซูเม่กันด้วย
9: ครับผม
0: ครับผม
9: เดี๋ยวเราจะเข้าช่วง Jobs Gen Z
0: ใช่
9: ครับ
11: ช่วงใหม
0: ่ช่วงใหม่กับน้องเบล
9: มีจิงเกิลไหมฮะ
11: ไม่มีฮะ
0: ไม่เห็นนะ
9: ทำเองดิ
11: ช่วงใหม
0: ่ก็แค่นั้นเลยเหรอไม่ได้เป็นชื่อรายการด้วย
9: จิงเกิลสั้นจังเลย
0: Jobs Gen Z มา
9: แล้วฮะ
0: มันลุยมาทั้งวันเลยวันนี้ร้อนมากคุณเบน
9: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
11: ไม่ต้อง
9: ก
11: ลัวหรอก
9: สวัสดีครับ
11: สว
9: ั
11: สด
9: ี
11: คร
9: ับ สวัสดีครับ
0: คุณเผื่อคุณเอา
9: เปล่าเสียงเล็กมาเลยนะคะเออมานี่ก็ได้ครับม
11: าน ี่เป๋าใหม
9: ่
11: อะฮะ
9: นานแล้วฮะสักพักนะฮะนานแล้วโอ้
0: ด้านนี้เลยครับ
11: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
9: สวัสดีครับ
3: สว
9: ั
3: สด
9: ี
3: คร
9: ับ เชิญฮะ
3: สวัสดีครับช่วยด้วยครับพิธีกรบนหลัง
9: เขาแค่มือเนี่ยแตะตรงไหล่นะ
0: แขนผมยังเห็นเลย
9: ดีนะผมมองอยู
0: ่
9: อ่ะ
0: โอเคขอเบียดหน่อยนะครับ นี่พี่ตูมตัวนี้เลยครับ
9: โอเคครับเมื่อกี้เห็นพี่ตูมในใต้โต๊ะหางาน
0: ใช่
9: เป็นฝีปากอมชมพูมาก
11: นี่ๆๆเขาเปิดให้ดูเขาเปิดให้ดู
9: จังเลยนี่
0: ใช่ม
9: ัน
13: พี่แต่งจัดแสงดี
9: ใช่ไหม
13: ใช่ใช
0: ่ก็แสงก็ดูมืดๆนะแต่ว่ามัน
13: เ
0: งาม
13: ันเงาใช่มันอวบอิ่มนิดนึง
9: จุ๊บเหมียวได้ไหมฮะจุ๊บเหมียว
13: เหมียว
9: ใส่เหมียวด้วยขอขออภัยด้วยขออภัยเจนซีด้วยฮะพอดีเจนวายเล่นกัน
0: ต้อนรับพี่มาตูมแล้วก็น้องเบลด้วยนะคะ
9: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
13: น้องเบลวันนี้เป็น
0: โอ้เป็นใครครับวันนี
13: ้เป็นน้องเป็น
0: น้องเบล
13: จะดูใครๆกัน
0: นะฮะ
13: พี่บ้วน
0: พี่บ้วน
13: บ้วนสกินแคร์บ้วน
9: ขอ
0: ต้องรีบพูดเลยนะฮะ
9: อย่าเล่นตัวเองฮะอย่าเล่นตัวเองฮะ
11: ให้น้องเบลแนะนำตัวหน่อย
9: ครับครับ
14: สวัสดีค่ะก็เบลมาจากวิศวะจุฬานะคะตอนนี้ก็อยู่ปี4กำลังจะจบแล้วล่ะค่ะ
9: ครับเป็นวิศวะด้านใดครับ
14: วิศวะอุตสาหการค่ะ
9: อุตสาหการก็คือโรงงานหรือปะ
14: จ จริงๆก็ไม่ได้มีส่วนที่ทำด้านโรงงานด้วยก็อาจจะเป็นแนวแบบเหมือน process improvement การปรับให้ตัว process มันมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเงินหรือว่า resource แบบคนอะไรอย่างเงี้ย
11: พอจะรู้เรื่องการชาร์จไฟของรถไฟฟ้าไหมไม่เกี่ยวเน
14: า
11: ะ
14: เป็นภาคไฟอะไรกัน
15: คร
14: ับ
15: นั่นต้อง
10: ไฟฟ้า
15: ไฟฟ้า
10: แล้วก็เป็น MC ด้วย
9: คำว่า MC of July คืออะไรครับ
14: ก็คือหนูเป็น MC of

0: หรือเรายังไงเราต้องสัมภาษณ์น้องเบลก่อนไหม
1: คุยก่อน
0: ได้โอเคว่าแบบว่าทำไมถึงเลือกเรียนทางด้านวิศวะครับ
2: ทำ
0: งาน
2: อะไร
3: จริงๆก็คือเบลค่อนข้างอยากเรียนวิศวะอุตสาหกรรมโดยตรงมาตั้งแต่สมัยแบบม.ปลายแล้วเลยนะคะใช
0: ่ทำไมอ่ะ
2: เพราะอะไรอ่ะเออ
3: คืออันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับที่พี่คิดนิดนึงแต่ว่าคือหนูอยากเข้าวิศวะอุตสาหกรรมมาเพราะว่าอยากได้โลจิกที่มีความวิศวะต่อด้วยความที่ว่าหนูไม่ได้อยากทำสายวิศวะโดยตรงคืออยากทำแนวบิสเนสหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกวิศวะภาคอุตสาหกรรมที่อาจจะมีความ general มากสุดแล้วก็ได้แตะด้านธุรกิจแบบบิสเนสบ้าง
4: มันต่างอะไรกับบริหารธุรกิจมันวิศวะอุตสาหกรรมเลย
3: ใช่ค่ะถ้าวิศวะอุตสาหกรรมจริงๆก็ตามวิศวะค่ะตอนปี1จะเรียนเหมือนเป็นภาครวมก่อนแล้วพอปี2ที่เลือกภาคมาเรียบร้อยแล้วอันนี้จะยังค่อนข้างเรียนเป็นเนื้อหาของภาคเครื่องกลหรือว่าไฟฟ้าอยู
0: ่
3: แต่ว่าวิชาของ IE อย่างเช่นก็คือจะมีเกี่ยวกับด้านแบบ operations management หรือว่ามีวิชาเลือก IE ที่หนูเรียนตอนปี4ก็จะมี engineering profit analysis อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อที่ภาคอินเตอร์เขาจะมีเพิ่มเข้ามาให้พวกนี้ใช่ไหมครับ
3: ของหนูอยู่ภาคไทยเลย
2: ภาคไทยเลย
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ถือได้เป็นนักกีฬาพี่นึกว่าอยู่อินเตอร
3: ์ไม่ค่ะภาคไทยค่ะ
2: โอเคแล้วกะว่าจบไปอยากจะทำงานด้านไหน
3: อยากทำงานสาย business หน่อยอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เบลก็เคยฝึกงานในด้านมาอยู่แล้วก็เลยสนใจด้าน business หรือว่าเป็นแบบ consumer insights อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะ
0: แสดงว่าเลือกเรียนวิศวะเพราะว่าอยากได้วิธีคิดในแบบวิศวะถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: หนูดูfinal score มาเหรอหรือว่าไงทำไมถึงมีไอเดียนี้คือ
2: ไปบริหารไปเลย
0: อย่างหนึ่งที่พี่เคยเห็นก็คืออาจจะมีคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เรียนวิศวะมาแล้วก็จะมีอิทธิพลทำให้เราได้รู้ว่าการเรียนวิศวะไม่ใช่ว่าต้องไปเป็นวิศวกรแต่คุณจะได้วิธีคิดแบบวิศวะซึ่งอันนี้ลึกนะเออหนูไปได้ไอเดียนี้มาได้ยังไงอะครับ
3: จริงก็เพราะว่าหนูก็มีรุ่นพี่ที่เรียนวิศวะแล้วก็คุณพ่อเรียนวิศวะไอเอมาเหมือนกันเลยใช่ค่ะ
0: โอเคคุณพ่อของรุ่นพี่หรือคุณพ่อ
3: ของหน
0: ู
3: เลย
0: นี่อ่าโอเคโอเค
4: ไม่แล้วก็ปรึกษาคุณพ่อได้เลย
3: ก็ได้เรา
2: เห็นกัน มา
0: โอเค
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนเราไปวิศวะจุฬามาเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย
2: เยอะกว่าแล้ว
0: เยอะกว่าแล้ว
2: ใช่ไหมรุ่นหนูเหมือนกันปะ
3: รุ่นหนูก็ตอนเข้ามาเลยนะคะถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณผู้หญิง 18% แล้วก็ที่เหลือเป็นผู้ชายใช่ค่ะ
0: ป
3: ั
0: จจุบันนี้ไปนี่กลับแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ผู้หญิงเยอะกว่า
0: อืม
2: โอเคแล้วมีความกังวลอะไรบ้างไหมครับในการหางาน
3: ก็
2: เกรดเป็นไงตอนนี้เกรดเราเป็นยังไง
3: อุ๊ยเกรดหนูเพิ่งออกวันนี้เลย
2: เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าเหมือน
4: บอกเลขสิบอกเลขให้พูด
3: ยังเหลืออีกตัวนึงไม่ออกแต่ว่าถ้าเอาแบบ7เทอมแรกก็อยู่ที่ประมาณ 3.5
0: โอ้
3: ใช่
0: กังวลอะไร
2: ด้วย
0: เกรดนี้ย
2: อ
0: มปะแถมทำกิจกรรมอีก
2: ใช่
0: MC of จุฬาอันนี้เรากำลังเช็คพอร์ตฟลิโอนะ
2: พอร์ตดีมาก
0: แล้วพอร์ตทางด้านการเกี่ยวข้องกับงานวิศวะอย่างเงี้ยหนูทำอะไรบ้าง
3: ถ้างานเกี่ยวกับสายวิศวะโดยตรงอาจจะมีแค่อันที่ทำเป็นซีเนียร์ทีซิสมาเท่านั้นเลยค
2: ่
3: ะ
2: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: มันไม่เคยทำเกี่ยวกับอะไรฮะซีเนียร์ทีซิสทำยัง
3: ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซีเนียร์ทีซิสของเบลทำให้โรงงานผ้าใบแห่งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการทำตัว processเป็นการจัดการเข้าไปดูก่อนว่า process เขาเป็นยังไงบ้างเพื่อสร้าง tool ขึ้นมาของหนูที่หนูทำกับคู่หนูอะค่ะก็จะทำเป็นใช้เป็น Excel based tool ให้เหมือนจัดลำดับการผลิตให้มันมีประสิทธิภาพมากสุดอะไรเงี้ยค่ะ
0: หนูต้องไปหาโรงงานจริง
3: ๆใช่ค่ะ
0: ที่ยังไม่มีระบบดีอะไรอย่างเงี้ยหรออย่างนั้นปะ
3: ค่ะ
0: แล้วหนูต้องไปให้สร้างระบบให้เขาอย่างนี้ป่ะจริงทำจริงๆเลยป่ะ
3: ทำจริงๆแล้วก็ส่งทูแบบหนูกับเพื่อนก็คือเพิ่งแบบมอบให้โรงงานไป
2: จะใช่ไม่ใช่อยู่ที่เขา
3: ใช่
2: เป็นแผนงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ทำเป็นคู่
3: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้อาจารย์โอเพนให้ทำทีซีสเป็นคู่ได้
3: ใช่ค่ะท่านในภาค IE ส่วนใหญ่จะทำเป็น 2-3 คนนะคะ
0: อ๋อ
3: ใช
0: ่งานหนักนะ
2: โอเค
0: อืมโอเคแล้วคิดว่าจบแล้วจะทำงานบริษัทหรือจะทำงานส่วนตัวบิสเนสของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
3: ส่วนตัวหนูว่ารุ่นหนูทุกคนไม่ใช่คำทุกคนแต่ว่าใช้คำว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างอยากจะทำธุรกิจพัฒนาต่อยอดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบลก็มองว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้มีประสบการณ์ได้ทำงานในบริษัทที่อาจจะ มีแบบแผนมาก่อนก็ค่อนข้างดี
2: เอาประสบการณ์ก่อนนะเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: โอเค
4: แล้วตอนในสายงานเราสามารถเปิดเองได้เลยไหม

0: ต้องก็ต้องพึ่งประสบการณ์เบอร์นั้นไหมผมเชื่อเลย
1: คอนเนคชั่น
0: ใส่ได้เลย
2: จริงๆสมัยนี้หลายคนก็แบบค่อนข้างทำแข่งเคสคอมเพทิชันก็จะได้รู้ระบบของการทำงานว่าแบบมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าไปทำงานให้มีประสบการณ์เพิ่มก่อน
1: ค่ะดูน้องเบลแบบทุกอย่างครบถ้วนเนาะเครดดีคณะดีทุกอย่างดีมีอะไรต้องกังวลในการหางานบ้างไหม
3: ปรึกษาน่าจะไม่มีเลย
2: ไม่หนูกังวลอยู่แล้วหนูยังหาที่ทำงานไม่ได้เลยตอนนี
1: ้ใช่น้อง
2: บอก
1: ได้
2: ฝึกมาแล้วค่ะ
1: ไปฝึกด้านไหนยังไงมาครับ
2: ตอนเบลฝึกตอนปี1ปี2แล้วก็ปี3เลย
0: หนูเป็นพี่ญาติพี่น้องอะไรกับมาเบล
2: ม
0: ั้
2: ยไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: เ
0: บลเบลเหมือนกันแล้วหน้าคล้ายกันเลยนั่งนึกตั้งนานน้องหน้าเหมือนใครวะ
1: หน้าเหมือนมาเบล
2: จริง
1: เบลด้วยแล้วเบลด้วย
4: ครับครับโอเคอ๋ออ่ะเราจะให้ได้ปรึกษาสำหรับความกังวลถ้าถามถึงความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
2: อาจจะค่อนข้างกังวลในเรื่องพอเสียงว่าหางานไม่ได้หรือว่ายังเอาจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หนูรู้สึกว่ามีปัญหานิดนึงก็คือไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานหรือว่าเหมือนตอนนี้หลายๆอันเขาก็จะมีแบบแนว management trainee อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่ค่อยรู้เหมือนระบบแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
4: ว่าเขาเปิดรับเมื่อไหร่อย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่ค่ะ
4: มีช่วงเวลารับไหมมีซีซั่นของมันไหมสำหรับอ่านเนี่ย management trainee อะไรแบบนี้พี่มะตูมฮะ
3: จริงๆอะครับเท่าที่ทราบมาแต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซันมันมีจริงๆหมายถึงว่าซีซันที่เขารับแบบ business management trainee ที่ต่างกันซึ่งพี่ไม่สามารถบอกแบบเจาะจงได้เลยว่าเขาจะรับแบบช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแล้วแต่บริษัทอะไรเงี้ยครับก็คืออาจจะต้องลองแบบเข้าไปดูในพวกแบบเว็บไซต์หางานหรืออะไรเงี้ยบ่อยๆอะไรเงี้ยครับเพื่อที่แบบว่าจะได้อัปเดตตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันมีแบบการรับสมัครแบบพวก management trainee หรือตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการอยู่ในช่วงแบบช่วงไหนอะไรเงี้ยคร
1: ับ ผมเพราะจริงทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเนาะมาเนี่ยเปิดเหมือนกับรับงานมากี่วันละ14วันเดือนนึงเพิ่ง 3-4 วันอย่างเงี้ยเราเช็คได้เลย
3: ใช่ครับหรือจริงๆอย่างเงี้ยครับถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยแล้วเราเข้าไปหางานอะไรเงี้ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management trainee อย่างเงี้ยเราสามารถล็อกไว้ได้เลยว่าเวลามีงาน management trainee เนี่ยให้มันเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีมาเตือนในเมลอัตโนมัติทุกเช้าว่าแบบเฮ้ยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดรับสมัคร
1: ง่ายเลย
0: เพราะจริงออฟฟิศเราก็ไม่รู้หรอกเขาจะต้องการหรือไม่ต้องการเมื่อไหร่ใช่ไหมครับอาจจะคนเต็มอยู่แล้ว
1: ก็ไม่รู
0: ้ลาออกไปเลยก็ต้องการตอนนั้น
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
4: เราไปมาหลายออฟฟิศอ่ะไอ้management trainee นี่คนเดี๋ยวนี้นิยม
1: เ
4: ยอะมีหลายออฟฟิศที่มีเส้นทางนี้นะ
3: ใช่ใช่ครับมันเริ่มได้รับการนิยมจริงๆหลายปีแล้วนะเมื่อประมาณ 4-5 ปีได้แล้วครับคนเริ่มเข้าไปเป็น management trainee เพราะมันก้าวกระโดดได้เร็วเนาะเหมือนมันแบบเข้าไปเพื่อที่จะแบบไปเรียนรู้การเป็น management เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นเท่าแก่ของบริษัทนั้นเลยอ่ะเหมือนแบบจะได้รู้แบบวงจรข้างในทั้งหมดเลยว่ามันมีการบริหารอะไรมีแผนกอะไรบ้าง
4: ครับมันฟังดูแล้วอย่างนี้ทุกคนทำไมไม่เลือกเส้นทางนี้ให้หมดเลยใช่ไหมก็จะได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือว่ามันก็มีหลายคนที่ไม่ได้อยากจะเป็นระดับแมเนจเมนต์หรอหรือ
3: ใช่คือจริงๆแล้วอะอย่างน้องเบลเนี่ยน้องเบลอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นอยากจบแล้วอยากไปสมัครเป็นอะไรนะ
0: นางงาม
3: เป็นอะไรนะล
2: มอาจจะเป็นแนวเหมือน business analyst
3: เขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบแมเนจเมนต์เทรนนี้ขนาดนั้นนะครับน่าคือตรงคิดว่าน่าจะแบบแล้วแต่เด็กแต่ละคนเลยมากกว่าว่าเขาอยากจะไปเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับโอเคแล้วกังวลเรื่องเรซูเม่ด้วยไหมเบสุเม่หรือว่ามีอะไรที่อยาก
4: มีอะไรกังวลอีกไหมฮะ
1: งานสมัครงาน
4: โอเคนอกเหนือจากไทม์ไลน์สรุปแล้วไทม์ไลน์ก็คือเราก็แจ้งเตือนเอาถ้าเอาปลายทางก็คือแจ้งเตือนเอา
3: ถ้าแบบเร็วสุด
4: เร็วสุดก็คือแจ้งเตือนเอาเพราะไม่งั้นก็ต้องเข้าไปดู
1: เช็คอยู่เรื่อย
4: ๆในแต่ละบริษัทที่เขาจะเปิดรับต้องรอติดตามนิดน
0: ึงแสดงว่าน้องเบลเนี่ยมาถูกวันเพราะว่าถูกคนนะนี่ข้อความหนึ่งเขาบอกว่าฟังพี่มะตูมมาเนี่ยลาออกจากบริษัทละ
1: อืมเหรอลาไปแล้ว
4: ลาแล้วลาแล้วจากที่ฟังนะ
0: จากที่ฟังมาเนี่ยนะเรียกว่าขอบคุณมากที่แนะนำมา
1: ครับได้งั้นไหมยัง
4: ครับ
1: อย่าเพิ่งนะใจเย็น
3: ออกเลยเหรอ
4: ออกแล้วออกแล้ว
1: ออกไปปี
4: ครับ
3: เด็ดขาดมาก
4: management trainee สมัครที่ jobs db ได้ไหมอันนี้ตอบแล้วว่าได้นะ
3: ได้ครับ
4: ก็คือเราก็เลือกให้มันเป็น option management trainee แล้วก็แจ้งเตือนไว้ได
3: ้คร
4: ับ อ่ะต่อไปเบลจ๊ะมีอะไรกังวลอีกไหม
2: อาจจะเป็นเรื่อง resume ที่ต้องมีการเทเลอร์แบบเทเลอร์เมดให้ตรงกับงานแต่ละงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าอาจจะมีความลำบากนิดนึงที่ว่าเราต้องมานั่งแก่แต่ว่าก็คือเพื่อให้มันสูตรกับงานนั้นแล้วก็เป็นการหยิบจุดเด่นของเราที่มันตรงกับโพสิชันนั้นมากสุด
1: ซ
2: ึ่
1: งใบน
2: ี้
1: มันสำคัญมากเลยเนาะ
2: ใช่ใบเบิกตัวแรก
3: จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาของแบบหลายคนมากเท่าที่เราเห็นนะครับสำหรับน้องๆจบใหม่อะไรเงี้ยทริคของมันอะพี่ว่าอาจจะลองไปปรับได้นะสมมติว่างี้ครับอยากให้ลองเข้าไปดู job description ก่อนของเบลสมมติว่าเราอยากจะเป็น business analyst เนาะเราก็ลองเข้าไปดู job description ก่อนว่า business analyst เนี่ยเขาต้องการคนแบบไหน qualification ยังไง job description เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเราลองเอาคำพวกนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับเรซูเม่เราหมายถึงว่าลองเช็คดูก่อนว่าในเรซูเม่เราเนี่ยมีคำเหล่านั้นไหมมีแบบมีประสบการณ์แบบนั้นไหมมีควอลิฟิเคชันคุณสมบัติที่เขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่าแล้วเราก็ลองมาแอพพลายแต่เราต้องมีจริงๆนะเอามาแอพพลายกับเรซูเม่เราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งใบสมัครไปได้เลยซึ่งต้องบอกงี้จ็อบเดสคริปชันของแต่ละตำแหน่งอะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องปรับแก้ในทุกๆบริษัทในตำแหน่งแบบเดียวกันเพราะว่าเขามีการรับมีการใช้ job description ที่มันค่อนข้างคล้ายคลึงกันอยู่แล้วในทางนั้นนั่นเองครับ qualification ค่อนข้างคล้ายคลึงกันอยู่แล้วก็สามารถใช้ resume ใบเดียวนั้นนะส่งไปได้เลยยกเว้นว่าน้องเบลอยากสมัคร business analyst แล้วอยากจะสมัคร marketing ด้วยอย่างเงี้ยน้องเบลก็อาจจะต้อง tailor อย่างนึงเป็นแบบเฉพาะของ marketing แล้วส่งเฉพาะ marketing
1: แยกไป
3: อย่างนี้เป็นต้น
4: ไม่ควรแบบอันเดียวส่งกลาด
3: ไม่ควร
4: มันสารจะไม่เหมาะ
3: ใช่ใช่
4: นี่มีคนบอกด้วยบอกว่าตัวเขาเองอ่ะมีเรซูเม่อัพไว้ใน Jobs DB เนี่ยหลายเวอร์ชันมาก
0: ได้เหมือนกันใช
3: ่
0: ไหม
3: อ๋อได้เหมือนกัน
4: เลยอ๋อใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ไหมหลายงาน
4: มันแล้วแต่ว่าเราจะยื่นให้
1: ที่ไหน
4: ที่ไหนใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: แล้วคำถามนี้ล่ะพี่มะตูมเดี๋ยวนี้บริษัทใช้ AI ในการคัดเรซูเม่ก่อนไหม
3: ก่อนต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับหลายๆบริษัทเนาะได้ยินมาจาก HR เลยแหละว่าก่อนที่จะถึงมือ HR ครับเขาใช้ AI ก่อนแล้วณปัจจุบันนี้ก็คือเวลาเราส่งเรซูเม่เข้าไปอะครับมันจะไปเข้าระบบ AI หรืออะไรของเขาอะก่อนเลยสกรีนก่อนเลยว่ามันสกรีนรอบแรกก่อนว่ามันมีแบบคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการไหมมีคำต่างๆที่เขาหาอยู่ไหมคุณลิฟิเคชันที่เขาแบ
4: บ
3: ได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วมันถึงจะคัดตัวนั้น
4: อ
3: ะไปให้ HR อีกทีหนึ่งดังนั้นเพื่อที่จะประหยัดการทำงานของ HR ครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าบางบริษัทอะแค่หนึ่งตำแหน่งอะมันมีคนสมัครเป็นพันใบสมัครดังนั้น HR คงจะเหนื่อยอาจจะไม่มีเวลาในการแบบมานั่งสกรีนใบสมัครทั้ง 1,000 ใบอะไรเงี้ยครับ AI ก็จะช่วย
0: แล้วเขาคัดไงครับ AI หมายถึงว่าต้องเป็นเมสเซจที่ตรงกับที่บริษัทต้องการใช่ไหม
3: ถ้ายกตัวอย่างจ็อบดีบีละกันเนาะเนี่ยคือถ้าอย่าง จ็อบดีบีอ่ะส่งใบสมัครเข้าไปอย่างเงี้ยครับส่งเรซูเม่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะไประบบ AI อ่ะเขาจะไปจับคำ qualification แล้วก็พวกแบบjob description ต่างๆกับประสบการณ์หรือกับสิ่งที่เรามีในเรซูเม่โดยอัตโนมัติจับคู่กันเลยนะครับแล้วก็จะไปเตือน HR อีกทีนึงว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีน้องคนนี้เนี่ยที่เหมือนแบบทุกอย่างอ่ะหรือแบบเกือบทุกอย่างมีความใกล้เคียงกับตำแหน่งที่คุณรับสมัครมากที่สุด อะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณอยากจะโปรเซสน้องคนนี้ต่อไปหรือเปล่า อะไรประมาณนั้น
0: มีคำที่มันแบบถึกทนอดทนที่มัน
4: ให้ดัก AI
0: ดัก AI
4: ให้ AI สแกนแล้วเจอคำ
0: สถิติที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ย
3: อุ๊ยจริงๆยาก
1: แต่ละงานไม่เหมือนกัน
3: แต่ละงานไม่เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่านอกจาก hard skill ที่เราใส่พวกโปรแกรมต่างๆไปแล้วเนี่ยครับทุกวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนอย่าลืมซอฟต์สกิลด้วย
4: พิมพ์ลงไปด้วย
3: ใช่พวกสกิลแบบ
4: ทำงานเป็นทีม
3: การ
4: สื่อ
3: สารทำงานเป็นทีมอะไรเงี้ยครับใช่
4: ใจเย็น
3: ใช่ๆจักรยานล้อเดียว
4: จักรยานล้อเดียวเป็นฮาร์ดสกิลมึงจักรยานล้อเดียวโอ้ยากนะอันนี้มีความกังวลแชร์มาจากทางฝั่งคนฟังด้วยฮะเศรษฐกิจแบบนี้ First Jobber จะหางานยากขึ้นไหมครับพี่ๆตอนนี้กังวลมากเลยจากนาริศแล้วก็2026บริษัทใหญ่ๆยังรับเด็กจบใหม่อยู่ไหม
1: พี่มะตูมฮะ
4: Jobs DB สถิติว่าไงฮะ
3: รับครับคำถามข้อแรกก่อนเน
4: า
3: ะ First Jobber จะหางานยากขึ้นหรือเปล่า
4: ครับยากขึ้นไหมฮะ
3: อันนี้ต้องบอกว่า พี่ไม่บอกว่ามันยากขึ้นแล้วกันบอกว่ามันท้าทายเออมันจะได้แบบเก๋ๆหน่อยแบบอยากจะไปหาอะไรที
4: ่แปลว่ายากถูกไหม
1: ได้มีโอกาสอยู่
4: แปลว่ายากพูดมาให้
0: เขาให้เขาอธิบายก่อนสิ
3: มีโอกาส
1: พูดมาใจเสียหมด
3: ต้องบอกว่ามันมีความท้าทายมากขึ้นในตลาดแรงงานครับ อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยสมมติโดยเฉลี่ยเนาะเราส่งตรงตีเป็น100ใบละกัน1งานมีใบสมัครประมาณ100ใบแต่ทุกวันนี้ครับมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 30-50% ก็ประมาณ1งานก็จะมีใบสมัครเพิ่มขึ้นเป็น140ใบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นบางตำแหน่งก็สูงถึง500ใบอะไรเงี้ยครับซึ่งมันแล้วแต่ว่าตลาดจะต้องการตำแหน่งไหนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องพยายามทำตัวให้แบบโดดเด่นขึ้นมาจากแบบคนทั้ง400คนหรือคนทั้งแบบ130กว่าคนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีความท้าทายเกิดขึ้นในตลาดแรงงานมากกว่า
1: ครับครับ
3: อืมโอเค
1: แล้วปีนี้บริษัทใหญ่ๆเขายังรับเด็กจบใหม่อยู่ไหมฮะ
3: รับเนาะเบลก็ไปฝึกงานบริษัทใหญ่ๆมา
1: ก็ถ้ามันตรงแล้วมันทุกอย่างโอเคมันก็รับอยู่ดีแล้วเนาะ
3: รับครับรับอยู่รับอยู
4: ่แปลว่าคุณมีเรซูเม่หลายๆแบบสำหรับหลายสายงานใช่ไหมคะก็ใช่นะ
1: เม
4: ื
1: ่อกี้บอกไปแล้ว
0: แต่ต้องเอาที่เราถนัดด้วยเนาะไม่ให้เขียนไปสิบอันแล้วมันทำไม่ได้อย่างเงี้ย
3: ใช่
0: ก็ตายอยู่เหมือนก
3: ัน ก็ตกรอบอยู่ดี
1: อันนี้ถามตรงๆเลยว่าเศรษฐกิจแบบนี้ที่ JobDB รับสมัครไหมครับ
4: คือบริษัท JobDB เลย
0: ก็มีรับอยู
3: ่เรื่อยๆนะอยู่ลองเข้าไปดูลองเข้าไปดู
4: แทนพี่แต่ยังไม่แทนพี่มาตูม
3: อาจจะยังอาจจะยัง
4: โอเคก่อนเขาก็เล็งจะไปเป็นใหญ่เป็นโตที่อื่นเปล่า
1: ใช่ใช่เขาก็ลอง
4: นะอย่ามาลากันไปนะไม่เอานะ
3: ยังอยู่นี้อยู
1: ่พูดตรงนี้โหเราคิดกักตลอด
4: ใช่เออ
1: มีไหม
4: เพิ่งเรียนจบแต่พอร์ตน้อยจะได้งานยากไหม
0: พอร์ตน้อย
3: พอร์ตน้อยคิดว่าไม่ก็ไม่ได้ยากเหมือนกันคืออยู่ที่ว่าน้องสมัครงานแบบไหนแบบสมัครงานตรงกับที่มันมีในพอร์ตหรือเปล่า บางทีเนี้ยครับปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพก็ไม่ได้งานเหมือนเดิ
4: ม
3: แต่ถ้าสมมติว่าจำนวนน้อยแต่คุณมีคุณภาพในพอร์ตนั้นมันตรงหมดเลยอ่ะพอเข้าไปดูผลงานแล้วแบบเฮ้ยมันแบบทำอันนี้ได้ทำอันนี้ได้ทำนี้ได้หมดเลยอะไรเงี้ยคุณก็มีโอกาสได้งานเยอะกว่าคนที่แบบมีปริมาณพอร์ตเยอะแต่เขาแบบทำได้ไม่เยอะเท่าคุณ
1: โอเคโอเคน้อยแต่คุณภาพได้เหมือนกัน
0: ครับแล้วตรงมีบริษัทไหนที่แบบรับน้องๆทำงานนั้นแบบปีหนึ่งปีสองนี่ไหมไม่ได้ฝึกงานนะเหมือนว่าคนชอบบอกว่าเฮ้ยหาประสบการณ์นะจะไปหายังไงเมื่อเรียนอยู่ไงรับเลยแล้วทำงานไม่ได้เรียนไปด้วย
3: ตุ้มคิดว่ามีเนาะผัดพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์เพราะว่าต้องบอกว่าน้องๆรุ่นปัจจุบันเนี้ยทำพาร์ทไทม์เยอะมากเนาะของเบลทำเยอะไหมหมายถึงว่าแบบ
4: เบลบอกว่าเบลไปฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหม
1: ปี
3: เออเนี่ย
4: ทำไมถึงไปฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งครับไม่ได้เป็นข้อบังคับของคณะปะ
2: ไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าพอดีตอนระหว่างม.6ขึ้นปี1หนูแข่งเคสคอมเพทิชั่นไปแล้วพอดีว่าตอนนั้นเนสเล่เป็นแบบกรรมการหนึ่งในนั้นนะคะแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาว่าสนใจอินเทิร์นช่วงนั้นไหมก็เลยเหมือนได้โอกาสมาพอดีค่ะ
4: หนูบอกหนูพูดถึงเคสคอมเพทิชั่นคือเดี๋ยวนี้มันจะมีการแข่งขันแบบนี้เยอะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: ระดับไหนลูกมัธยมหรือว่าอุดมมหาลัยมีหมด
2: มีหมดเลยค่ะแต่ว่าตอนรุ่นหนูอะค่ะจะยังไม่ได้มีการไม่ได้มีแข่งมัธยมแต่ปัจจุบันมีเพิ่มเข้ามาแล้ว
4: คำว่าแข่งเคสคือเขาให้ทำอะไรอะ
2: มันจะมีถ้าเกิดเป็นแนว business case ก็คือเหมือนบริษัทก็จะบอกมาให้เป็นให้โจทย์มาใช่ค่ะว่าเขากำลังเจอปัญหาอะไรในปัจจุบันอยู
4: ่
2: เราต้องการให้แก้ยังไงบางครั้งอาจจะอยากได้เป็น innovation เป็น product อะไรเป็น service อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางที่ก็อาจจะอยากได้เป็น marketing ว่าเขาจะทำยังไงให้เพิ่มยอด sales ของ product นั้นๆที่มีอยู่แล้ว
4: โอ้โหหนูแข่งอย่างนี้มาตั้งแต่มัธยมหรอ
2: หนูโชคดีพอดีว่ามีเพื่อนชวนไปแข่งตอนม.6ขึ้นปีหนึ่งค่ะ
1: แล้วตรงพอดีด้วยเนาะ
2: ใช่
4: มันก็ต่อยอดมาทำให้มีโอกาสไปฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งปี2ก็ยังไปฝึกที
2: ่
4: เดิมไหมฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะเบลไปฝึกที่ Fraser's Property ค่ะ
4: อันนี้ไปได้ไง
2: อันนี้ไปได้เพราะว่าเหมือนแบบสมัครไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
4: สมัครเองเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะหนูสนใจอยากทำด้านแบบ sustainability ตอนนั้นก็เลยอยากลองดู
4: เนี่ยเขาคิดนะเป็นเราจะดิ้นรนไปฝึกงานเล่นๆให้มัน
0: มีทางทำ
4: ไม
0: ่
4: มีทางเลยนะ
0: มัธยมหนูเรียน
4: หนูมีเป้า
2: สถิตปทุมวันค่ะ
4: โอ้หนูมีเป้าหมายของการฝึกงานหนูเพื่อที่จะสะสมพอร์ตสำหรับการสมัครงานด้วยไหมเพราะหนูรู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอที่เราเอาไปยื่นสมัครงานได้ด้วยปะ
2: ด้วยค่ะเพราะ อะตอนหนูอยู่ปี1ปี2อ่ะหนูก็รู้ว่าพวกพี่ๆที่ตอนอยู่ปี3อ่ะเค้ากำลังมีปัญหากันอยู่ว่าอยากฝึกงานแต่ว่าเหมือนไม่ได้มีไม่มีประสบการณ์ด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ใช่เราก็รีบก่อนใครเพื่อน
2: แล้วก็พอดีได้โอกาสมาด้วยก็เลยแบบโอเคงั้นก็ไปกันค่ะ
1: ตอนนั้นได้โอกาสมาเผื่อก็ไม่ไปนะหัวอยู่กับบ้านไม่เผื่อดีกว่า
4: ใช่คุณว่างนะคุณต้องไปฝึกงาน
1: มันอยู่กับกูอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึง
1: เดี๋ยวสักครู่เดียวครับ
0: ได้เดี๋ยวให้มาตูมต่อนะครับ
5: ครับไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
2: เมื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
3: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
2: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:3020:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
4: ันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00-10:00 เช้า
5: พบกับ
6: แฉข่าวเช้า
4: วันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
8: มแฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
11: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
12: สวัสดีครับว่านชัยจาก Spicy Disc ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
14: มาต่อเบรกสุดท้ายกับน้องเบลและพี่มาตูมนะครับ
15: ครับ
14: ครับผมอยู่กับ Jobs Gen C หางานให้น้องเบลกันอยู
15: ่ครับ
14: Yes
15: คร
14: ับ มาดูเรื่องความกังวลของเบลต่อเบลเพื่อนๆตอนนี้เขาเริ่มหางานคุยกันไหมเริ่มแบบเช็คกันไหมมีใครได้งานแล้วบ้าง
15: มีสี่แล้วนะช่วงนี้พอดี
14: มันมีความกังวลไหมถ้าเพื่อนเราแบบเริ่มหางานได้แล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเงี้ย
16: ก็เริ่มกังวลนะคะเพราะเหมือนอาจจะมีบางคนที่เขาสมัครงานแบบ management trainee บางคนนะคะที่ค่อนข้าง process ไปได้เยอะแล้วจนแบบได้งานกันแล้วแล้วแบบพอหนูเห็นว่าเพื่อนเริ่มมีงานก็เริ่ม
14: น้อยนิดนึงนะ
16: ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความกังวลอยู
14: ่ครับครับ
15: อยากรู้ว่าในมุมของน้องคนเดียวแล้วกันนะไม่ต้องทั้งเจนก็ได้ว่าพี่ควรเคลียร์สเลดออกจากพร้อมได้หรือเปล่าน
17: ิดนึงครับนิดนึง
15: อยากรู้ว่าโอ๊ยความคาดหวังในเรื่องของเงินเดือนจริงๆเรามองว่าประมาณสักเลขไหน
17: เจนซีจบเนาะ
15: เออ
17: โอวิศวะด้วย
16: เอาจริงหนูไม่ได้มองเป็นแบบเงินเดือนเป็นตัวเลขเป๊ะๆขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็เพิ่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ไปเลยว่าก็ค่อนข้างมองว่าถ้าตัวงานนั้นอ่ะมันได้สกิลเยอะต่อยอดไปได้ดีมองที่ตัวตำแหน่งแล้วก็บริษัทอะไรเงี้ยด้วยใช
14: ่ดูการเติบโตมากกว่า
16: ใช
15: ่ต่อให้บริษัทจะเล็กแต่ถ้าเงินเดือนสูงๆก็รู้สึกเอ้ยมันเติบโตยาก
16: ถ้าเกิดได้สกิลอะไรที่มากรู้สึกว่าเอ้ยเอาไปต่อยอดที่อื่นได้ก็ได
15: ้มันอาจจะไปต่อยอดที่อื่นได้คือเดี๋ยวนี้มองกัน
14: มองกันไกล
15: สมัยเราขอให้เข้าได้หนึ่งบริษัทพอแล้ว
14: ใช่ใช่
15: แล้วเราก็จบแล้ว
14: จริง
15: นะยุคพี่นะ
14: ได้บริษัทดี
15: ๆเราก็ไปหาที่อื่นเอาเลิศเลิศคือยุคเราคือบริษัทใหญ่ๆสักที่หนึ่งแล้วเข้าไปอยู่ได้จบแล้วจบแล้วมีงานทำ
14: และยิ่งโดยเฉพาะรุ่นเรามันจะมีความรู้สึกว่าเรื่องของการฝากอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยเนาะหมายถึงว่ายุคนี้มันไม่ค่อยมีได้ยินว่าไอ้นั่นฝากให้ไอ้นี่ฝากให้
15: มีไหมเรื่อง
14: น้อยลงป่ะ
16: หนูว่าไม่ค่อยอะค่ะ
14: เนาะไม่ค่อยมองเรื่องพวกนี้ใช่ป่ะครับ
16: ใช่ถ้าฝากเท่าที่หนูรู้มาอย่างมากก็น่าจะแค่ว่าเป็นการรีเฟอร์มากกว่าให้ HR เห็นเรซูเม่เร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบ
14: การเลือกก็มาจากตัวเด็กแหละ
16: ใช่ใช่ก็ต้องมีอินเทอร์วิวโปรเซสของเขาอยู่ดี
14: ค่ะและในนี้มีความกังวลด้านความสัมพันธ์น้องเบลกังวลเรื่องอะไรครับอย่างเช่นมีไหมเรื่องความเข้าใจคนในครอบครัวกับการเลิกงานหรือว่าแก๊ปของคนในออฟฟิศอะไรอย่าง
18: เงี้ยเออใช่นี่แหละที่จะถามน้องเบลว่าน้องเบลกังวลไหมว่าถ้าสมมติว่าเข้าไปทำงานเนี่ยมันจะมีหลายเจนมากเลยตั้งแต่เจน X เจน Y เจน C อย่างเราอะไรเงี้ยเรากังวลไหมว่าจะเข้าแบบเข้ากันได้หรือไม
14: ่คิดเรื่องพวกนี้
18: ม
14: ี
18: ความกังวลปะ
16: ก็มีบ้างเล็กน้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่เค้าเจอของที่ทำงานเลยเพราะว่าหนูก็เคยฝึกงานมา2แบบทั้งกับที่มีแต่เป็นรุ่น Gen Z ด้วยกันเองกับอาจจะเป็นรุ่นที่แบบโตขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือบูมไม่ได้มองว่ามันเข้ากันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการ เข้าหาคุยท็อปปี้คุยด้วยอะไรก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงอะค่ะ
14: เข้าใจได้ว่าแต่ละเจนมันก็จะมีวิธีเข้าหาแตกต่างกันนะเนาะไม่เกี่ยวกับเจนหรอกแล้วแต่คนด้วยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
17: ก็จะแอบนึกย้อนไปว่าทั้ง30ปีที่แล้วอะก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน
14: นะใช่
17: ใช่ไหม
14: ใช่
17: เอามันเจนมันมาพูดกันแค่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อน
14: เรื่องเดิม
17: ๆเออมันก็มีอยู่แล้วอ่ะ
19: ก็คนอายุต่างกันมันก็มีทุกยุคทุกสมัยใช่ใช่
18: ใช่คือตุ้มอ่ะเคยคิดไว้ว่าแบบเหมือนเรื่องเนี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในทุกๆปีอยู่แล้วแหละ
14: อ
18: ย่างแต่แค่ว่าทุกแต่แค่ว่าทุกวันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีสื่อเยอะมันมีโซเชียลมีเดียเยอะมันมีที่ให้บ่นเยอะมันเราก็เลยเห็นเยอะว่าแบบเฮ้ยคนเจนนี้มาบ่นคนเจนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะตอนเราทำงานอยู่มันไม่ได้มีสื่ออะไรขนาดเนี้ยเจนก่อนหน้าเราก็คงด่าเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เขาแบบไม่ได้แบบมีที่ระบายอะไรอย่างเงี้ย
14: มันจะแยกแยะชัดเจนเหมือนทุกวันนี
18: ้
17: ท่านพี่ตู่ก็เคยทำถูกไหมในการเมาอะไร
18: ตุ้มไม่เคยเลย
14: ตุ้มเสียงเปลี่ยนนะเหมือนอีกคนนะมาต่อมด้วยไม่ใช่เสียงพี่มาตุ้มเลยเมื่อกี
18: ้เออแต่น้องตอบดีๆมากคือหมายถึงว่าเป็นความคิดที่ดี
19: หนูมีความกังวลเรื่องสายงานกับสาขาที่เรียนคือในอนาคตอยากทำงานสายครีเอเตอร์เพราะว่าชอบแต่ทีนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในอนาคตในการฝึกงานและการทำงานสามารถไปทำงานด้านครีเอเตอร์ได้ไห
14: ม
19: คือเรียนสาขาญี่ปุ่นคงเรียนด้านภาษาอยู
18: ่
19: แล้วจะมาทำครีเอเตอร
14: ์ก็ต้องได้สิ
18: ได้ได้ครับ
19: อยู่ที่พอร์ตอยู่ที
18: ่ใช่ใช่ใช่มันอยู่ที่พอร์ตอยู่ที่อะไรกันมากกว่า
20: ครีเอเตอร์เรื่องอะไร
18: ใช่ครับ
20: เป็นเรื่องภาษาก็ได
14: ้คอนเทนต์เรื่องญี่ปุ่นก็น่าสนใจ
18: ใช่ใช่
19: แล้วอย่างเรื่องแกลบของเจนที่ JobsDB มีไหมฮะ
18: แกลบของเจนที่ JobsDB ไม่ค่อยมีเท่าไหร
14: ่
18: ครับเพราะว่าจริงๆถ้าตุ้มมองเองคือเหมือนคือโดยบริษัทนะครับ
14: mm-hmm.
18: เขาจะตั้งว่าบริษัทเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นแบบทุกตำแหน่งอะครับจะแฟลต
14: mm-hmm.
18: คือหมายถึงว่าแค่ที่นั่งอะครับคือก็ไม่มีที่นั่งใครเป
14: ็
18: นพิเศษเหมือนกับว่าสมมติว่า country manager พี่อยู่อย่างเงี้ยก็ต้องนั่งกับพวกตูม
14: ครับ
18: หมายถึงว่าไม่ได้มีห้องไม่ได้มีอะไรเงี้ยครับดังนั้นมันเลยลด generation gapลดแกลบตรงเนี้ยไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบวันดีคืนดีก็จะมีแบบ head of นี้มานั่งข้างเราหรือเงี้ยทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเราโตก็คือเป็น hot seat คือแบบห้ามจองอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างครับมันกลมกลืนกันมันเบลนกันได้
17: แล้วถ้าวันนึงพี่ยุ้ยมานั่งก่อนแล้วใครจะนั่งข้างพี่ยุ้ยล่ะฮะ
18: มีนะ
17: มีผมไม่ไปนะ
14: เดี๋ยวพี่จะหันเลือกนอกๆก่อนเนี่ย
19: ถ้าผมโอ้ถ้าอยู่ดีผู้บริหารมันยืนข้างผมก็ลุกนะไม่เอานะ
18: แต่มันก็จะมีความอย่างนั้นเหมือนก
19: ัน ความเกรงนะ
17: เอาง่ายๆแค่น้องๆนั่งกินข้าวกัน20คนโคตรครูเนี่ยไอโอ๊ตมานั่งกินข้าวกับผมเป็น20คนนั้นลุกทันทีเลยค่อยๆกระจายไปค่อยๆเอาไป
14: ไม่น่าเกลียด
17: ใช่
19: ค่อยทีละคน
14: แต่รู้สึกได้ว่าค่อยๆไป
17: ใช่
14: เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ
17: แต่
14: อย่างน้อยมันก็ยังได้วนๆเจอกันบ้างไม่ใกล้ก็ไกล
19: ครับบริษัทมองคนที่เปลี่ยนสายงานเร็วยังเป็นข้อเสียอยู่ไหมอันนี้คำถามเข้ามา
18: ก็จริงๆต้องดูเหตุผลที่เปลี่ยนด้วยครับว่าเราเปลี่ยนงานเร็วเนี่ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับยังยืนยันคำเดิมเหมือนเดิมที่เคยพูดไปแล้วว่าจริงๆอะครับ3เดือนแรกเนาะเป็นการเข้าไปเป็นช่วงโปรเบชั่นละกันช่วงแบบทดลองงานอะไรเงี้ยครับ3หรือ4เดือนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้รู้โปรเซสทั้งหมดของตำแหน่งนั้นดีหรอกอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยตรงคิดว่าถ้าเราจะตัดสินว่าเราไม่สามารถเข้ากับตรงนั้นได้เลย มันอาจจะเร็วไปอันนี้สำหรับความคิดเราเนาะเราลอง explore ก่อนอยากให้ทุกคนให้โอกาสครับให้โอกาสบริษัทให้โอกาสตำแหน่งนั้นให้โอกาสเราลองคิดว่ากว่าที่เราจะเข้าไปได้อะมันแบบเรายากแค่ไหนแล้วเราเอาชนะคน140คนหรือคน500คนเข้าไปได้อะไรเงี้ยครับตุ้มเลยอยากให้โอกาสอยากให้ใช้เวลากับมันหน่อยละกันในการเรียนรู้อะไรเงี้ยครับสักแบบหกเดือนถึง1ปีก็ได
14: ้
18: อะไรเง
14: ี้
18: ยสัก1ปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยมันก็จะหลังจาก4เดือนแล้วเนี่ยมันเหมือนหมดฮันนีมูนพีเรียดละทีเนี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าแบบของจริงที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ1ปีเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทีนี้เราได้รู้แล้วว่าปัญหาอะไรเข้ามาอุปสรรคอะไรเข้ามาชาเลนจ์ไหนที่เราชอบเราไม่ชอ
14: บ
18: ทีนี้เราเลือกได้เลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปต่อกับตำแหน่งเนี้ยหรือเราจะเปลี่ยน
19: แสดงว่ามีผลจริงๆถ้าอยู่ระยะสั้นเรซูเม่นั้นจะ ใครเห็นก็จะอาจจะรู้สึกแปลกๆ
18: ใช่มันจะมีคำถามจากHR
19: แน
18: ่
19: นอน
18: ทุกคนถามแน่นอนว่าทำไมถึงอยู่แค่นี้แล้วออก
19: เกิดอะไรขึ้น
18: ใช่ใช่
19: แต่ถ้ามีคำตอบที่ดีได้ผมว่ามันก็โอเคนะใช่ไหม
18: ใช่ถ้าเรามีคำตอบที่ดี
19: อย่างน้องที่มาวิกหรือสองวิกที่แล้วที่เปลี่ยนงานบ่อยมากทุกวันนี้ก็เดือนเป็นแสนนะ
0: ใช่
19: ก็มีได้
0: แต่เขาก็ชัดเจนนะอยู่เต็มที่แล้วก็เปลี่ยน
18: ใช่คร
19: ับ
18: อ
19: ีกหนึ่งปัญหาที่เราไปพวกใต้โต๊ะวิทยาแล้วจะเจอก็คือน้องๆแบบไม่รู้ว่าต้องทำงานที่ชอบหรืองานที่ได้ก่อนงานที่เงินเดือนเยอะ
0: โอกาสมาแล้ว
19: เบลมีความสับสนเรื่องนี้ไหมว่าควรจะทำงานในฝันหรือจะทำงานที่เงินเดือนสูงหรือทำงานอะไรก็ได้ที่ได้ก่อนเรื่องนี้เบลคิดยังไง
16: ส่วนตัวนะตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่เลือกงานมากขนาดนั้น
0: อยากได้งาน
16: อยากได้งานอ่ะจริงค่ะแล้วก็มองว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นความฝันอะไรเงี้ยก็ยังอยากเก็บประสบการณ์ด้านอื่นๆแล้วก็เก็บเงินเพื่อเป็นทุนอะไรอย่างงี้ก่อนด้วยใช่ค่ะก็มองว่าไม่ได้อยากละทิ้งความฝันแต่อันนั้นอาจจะมองเป็นเหมือนไซด์ฮัสเซิลไซด์จ็อบอะไรเงี้ยค่ะที่ถ้าเป็นไปได้ก็ค่อยๆบิวไประหว่างที่ทำงานหลักอยู
0: ่
16: แล้วพอถึงตอนที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เป็นงานหลักได้แล้วก็ค่อยสวิชตอนนั้น
0: เอาชัดเจนว่าอยากได้ประสบการณ์ก่อนนะเน
16: า
0: ะ
16: ค่ะ
19: มีตูมีอะไรจะเสริมไหมฮะ
18: เสริมนิดนึงแล้วกันเนาะไอ้ในเรื่องเนี้ยคนถามเยอะเหมือนกันเรื่องทำงานตามความฝันก
19: ับ
18: ทำงานตามที่เรียนมาอะไรอย่างเนาะอยากจะให้ตุ้มไม่อยากจะฟันธงว่าให้ทำอะไรเลยสักหนึ่งอย่างทันทีแต่อยากจะให้แบบตุ้มไกด์ให้ละกันนะครับข้อแรกเนี่ยอยากให้ลองดูก่อนว่าเราไองานที่ฝันเนี่ยสมมติเราฝันอยากทำอันนี้มากเรามีสกิลพอที่จะไปทำตรงนั้นได้เลยไหมหมายถึงว่าจบปั๊บเนี่ยเราไปทำตรงนั้นได้เลยเต็มที่เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเรามั่นใจละว่าจบไปทำตรงนั้นได้แล้วงานตรงนั้นเนี่ยมันพอใจกับเราทุกอย่างอะไรเงี้ยครับลองไปทำเลยลองไป explore ลองไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบเลยข้อ2สมมติว่าเราลองดูแล้วเนี่ยเราดันมีภาระเช่นค่าใช้จ่ายบางอย่างภาระที่ต้องกับครอบครัวอาจจะต้องส่งเงินให้ที่บ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยเราอาจจะลองพิจารณาดูว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าสกิลเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะไปตามงานที่ฝันเนี่ยแต่เราอ่ะมีสกิลงานที่เรียนมาอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราลองดูว่าเราจะไปทางไหนดีกว่าอาจจะแบบว่าลองไปทางที่เรียนมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราค่อยทำตามความฝันทุกอย่างอะครับไม่มีอะไรที่สายไปเสมอครับและทุกอย่างสามารถเป็นsecond job ได้หมดนะครับสมมุติว่าวันนี้เราทำงานที่เราเรียนมาในอนาคตอันใกล้เราสามารถทำงานที่เราฝันเป็น second job ได
0: ้
18: เหมือนกันครับอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยเราชอบแบบร้องเพลงมากอะไรเงี้ยแต่แบบสกิลเราอาจจะยังไม่ถึงร้องเพลงเลยครับเราอาจจะไม่สามารถเดบิวต์เป็นแบบเป็นนักร้องได้เลยทันทีอะไรเงี้ยเราอาจจะไปทำในสิ่งที่เราเรียนมาก่อนแล้วเราก็ไปฝึกร้องเพลงนู่นนี่นั่นเราก็หาโอกาสอื่นๆไปเขาเรียกอะไรนะไปร้องเพลงหรือไปตามนั้นอะไรครับแอบเชื่อเรื่องกฎของแรงดึงดูดนิดหนึ่งคือ
19: เฮ้ยดวงดาวมาอีกแล้ว
18: มาอีกแล้วก
19: ็ราศีอะไร
18: ตุ้มคิดว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรครับมันจะมีการมานิเฟสต์ตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายเราจะไปอยู่ในแวดวงนั้นหรือเราจะก้าวเข้าไปในนั้นนะโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ครับ
19: พี่บอกพี่มะตูมพูดดีมากๆคลายความกังวลเรื่องงานได้ดีมากๆอยากให้มาบ่อยๆ
18: ได้ละ
0: แล้วก็ทาปากชมพูเงา
19: แต่จริงชอบช่วงนี้นะพี่ตั้งเรามีเดือนละครั้งนะ
20: เดือนละครั้ง
19: เพราะจริงๆคือในมุมเรา3คนก็จะไม่เข้าใจลึกๆเท่าน้องที
0: ่คน
19: น
0: ั่
19: ง
0: ถาม
19: เราก็ต้องดูเตรียมไว้ให้ลูกเรานะคนนะเราไม่รู้ไม่ได
0: ้
19: นี่อย่างอันนี้ถามแทนน้องๆอย่างโปรไฟล์ในโซเชียลอย่างเงี้ยอย่างของเบลเนี่ยมียอด follow มีทำคอนเทนต
18: ์
19: มันมีผลกับ HR ไหมเขาดูไหม
18: ตรงว่าบางตำแหน่งมีบางตำแหน่งมีเพราะว่าอย่างบางที่อะครับเดี๋ยวนี้เราต้องบอกก่อนเนาะว่าเดี๋ยวนี้ครับองค์กรก็แข่งกันในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าเขาได้คนที่แบบเหมือนมีพลังอะทางด้านโซเชียลเข้าไปอยู่นั้นด้วยอะมันก็เหมือนจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรเขาอะเหมือนมีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นการช่วยสร้างชื่อให้องค์กร
0: ทางอ้อมไปด้วย
18: ทางอ้อมอะไรเงี้ยไปด้วยครับ
19: ถ้าคอนเทนต์นั้นมันสร้างสรรค์มันดี
18: ใช่ใช่
20: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบรีวิวตัวเองทำงาน
18: ใช่ใช่วันเดย์มีล็อกอะไรเงี้ย
19: น้องเบลเป็นอะไรกังวลอีกไหมคะ
0: ครับ
19: คำถามที่มาตูมเวลาเราเหลือน้อย
0: ครับ
16: อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่แบบสเปซิฟิกขนาดนั้น
19: ค่
16: ะ
19: ใช่ๆโอเค
17: แปซิฟิกเนาะ
19: ไม่ใช่แปซิฟิก
14: เออสเปซิฟิกสเปซิฟิกครับอย่างพอร์ตโฟลิโอก็ไปดูวิธีการจัดหน้าหรือต่างๆได้ใน JobsDB ด้วยนะครับ
19: โอเค
17: ช่วงท้ายเดี๋ยวให้ทั้งพี่มะตูมแล้วก็ทั้งเบลได้ฝากกับคุณผู้ฟังซะหน่
19: อ
17: ยนะฮะในช่วงใหม่ช่วงนี้นี่
14: ค
17: ืออย่างพี่มะตูมนี่คืออาจจะได้ใกล้ชิดกับเรื่องของพอร์ตโฟลิโอต่างๆหรือว่าการทำงานต่างๆการทำงานต่างๆนี่ฝากให้น้องๆหน่อยฮะ
19: ครับหรือว่าแนะนำ
20: แนะนำ
19: เบลก็ได้ว่าสมัครงานยังไงดี
14: ครับมีอะไรน่าห่วงไหมน้องเบลวันนี
18: ้เออน้องเบล
16: ไม่เลยนะ
18: จริงๆน้องเบลอะเอาจริงนะนางครบเครื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคุยกันมาก่อนหน้านี้ก่อนเข้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้ถามแบบคำถามไปหลายๆคำถามแล้วน้องเบลค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนมากตั้งแต่ต้นเพราะว่าเหมือนแบบเขารู้ว่าเขาจะเรียนอันนี้ไปเพื่อทำอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยครับเลยตุ้มคิดว่าเป็นคนที่ดีเลยอ่ะเป็นเหมือนแบบชัดเจนใน
19: แ
18: คริ
19: เ
18: ออร์
19: แ
18: พ
19: ล
18: นระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นคนวางแผนอนาคตได้ดีอะไรเงี้ยครับจะบอกว่าน้องเบลบอกว่ายังหางานไม่ได้เลยครับตุ้มไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องนั้นเพราะว่าตุ้มคิดว่าหลายๆบริษัทน่าจะอยากได้น่าจะอยากได้คนแบบน้องเบลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าดูจากแบบโปรไฟล์ดูจากพอร์ตแถมนางยังทำโซเชียลคือรอบด้านอ่ะคือครบอะไรเงี้ยเลยคิดว่าอย่างที่บอกคือครบเครื่องคิดว่าหลายๆบริษัทน่าจะยังต้องการตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฟังจากน้องเบลในเรื่องของที่คุยกันก่อนหน้านั้นเนาะที่แบบเรื่องเรซูเม่เรื่องการส่งนู่นนี่นั่นคิดว่าน้องเบลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยครับ
19: ครบเครื่องมาเบลอยากจะบอกอะไรน้องปี1ปี2ไงโดยเฉพาะในสายงานวิศวกรรมของเรา
16: ในสายงานนี้เหรอคะถึงแม้จะทำตรงสายหรือไม่ตรงสายเบลรู้สึกว่าโอเคเกรดมันก็สำคัญประมาณนึงอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตมหาลัยได้ลองดูกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะแบบเป็นเรื่องวิชาการหรืออะไรมากแค่ไหนแบบลองพยายามหาคอนเนคชันในนี้เอาอะค่ะแล้วก็ถ้าอยากฝากอะไรเบลรู้สึกว่าเบลก็เป็นคนที่ค่อนข้างกังวลในตัวเองเยอะแต่ว่าเคยได้ยินคำพูดนึงที่เขาพูดว่า like little you would be so proud of yourself of where you are right now
17: พูดดีมากพูดดีมาก
16: ถึงจะทุกคนอะค่อนข้างกังวลอยู่แล้วแหละว่าเอ้ยหางานไม่ได้แต่ว่าตอนเด็กถ้ามองมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรามาได้ไกลมากแล้ว
14: ภูมิใจตัวเองเน
16: า
14: ะ
16: สุดท้ายแล้วก็ไม่เลือกงานไม่อยากจนถ้ามีงานก
14: ็ขอได้งานเร็วๆแล้วกัน
16: อ
14: า
16: จาร
17: ย์น้องเบลเก่งเนี่ย
19: เ
17: ยอะแ
19: ยะไปหมด
14: ผู้ประกอบการไหนสนใจตำแหน่งนี้ลองติดต่อมาได
19: ้ครับ
14: โอเคครับ
17: วันนี้ขอบคุณพี่มะตูมแล้วก็น้องเบลมากๆนะครับ
19: ขอบค
17: ุ
19: ณครับ
17: ขอบคุณครับ
19: ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณด้วยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
14: ครับผม
19: สโลแกนดีมาก
17: เจอกันสัปดาห์หน้าครับ
14: เจอกันครับ
1: ผมไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
21: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
22: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together กิน

0: FM Playlist of the Week.
1: New entry.
2: Number 14.
3: Takut Laikan.
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวารีสาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพประตูสู่อาเซียนและพรุ่งนี้น้ำมันประกาศลดราคาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: น้ำมันในกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ปรับลดราคา60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E20 E85 และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ราคาคงเดิมส่วนน้ำมันดีเซลและน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลปรับลดราคา1บาทต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซล B20 ราคาคงเดิมมีผลวันที่26พฤษภาคม69ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพประตูสู่อาเซียนดึงลงทุน EEC พลังงานสะอาด AI คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนฝรั่งเศสโดยมีการหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาพิเศษในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยมีนายฟรองซัวกอแบงซึ่งเป็นรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมผู้แทนเอกชนเข้าร่วมหารือมากกว่า38บริษัทภายหลังการพูดคุยนายกรัฐมนตรีได้ยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยซึ่งโอกาสนี้เป็นจังหวะสำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาของการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ไทยมีศักยภาพอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสถือเป็นคู่ค้าอันดับ4ของประเทศไทยในสหภาพยุโรปโดยในปี2568มีมูลค่าการค้าร่วมกันมากกว่า 4,200 ล้านยูโรตลอด5ปีที่ผ่านมาสำนักงาน BOI ก็ได้รับคำส่งเสริมการขอลงทุนจากฝรั่งเศสกว่า100โครงการมูลค่า725ล้านยูโรอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด3วันโดยในวันพุธจะพิจารณากฎหมายที่ครม.มีมติยืนยันกลับมาประมาณ 4-5 ฉบับส ส่วนในวันพฤหัสบดีจะเป็นเรื่องกระทู้ถามสดและกระทู้ทั่วไปและยังมียติด่วนเรื่องแลนด์บริดจ์จากนายกรจติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าหากยตินี้พิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะพิจารณาต่อในวันศุกร์ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกร่วมอภิปรายจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการพิจารณายติอื่นๆที่ค้างอยู่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าประนามคนร้ายแต่งหญิงคลุมฮิญาบประกบยิงตำรวจต่อหน้าครอบครัวภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มเด็กทารกอยู่ในรถพฤติกรรมโหดเหี้ยมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบจำนวน4คนพร้อมรถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนลอบยิงบริเวณโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะหลิ่งได้รับบาดเจ็บและนางฟาติมะยางโงเป็นครูสอนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาและปัจจุบันอยู่ระหว่างการลาคลอดเสียชีวิตในรถที่เกิดเหตุขณะอุ้มลูกที่ยังเป็นทารกอยู่ทั้งนี้คนร้ายได้ขับรถเข้าประกบและใช้อาวุธปืนยิงก่อนหลบหนีไปอย่างรวดเร็วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำอันโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมและขัดต่อหลักศาสนาอย่างร้ายแรงเนื่องจากผู้ตกเป็นเป้าหมายคือครอบครัวที่กำลังใช้ชีวิตตามปกติทั้งพ่อแม่และเด็กทารกที่อยู่ในสถานการณ์ท่ามกลางความสะเทือนใจของประชาชนในพื้นที่และยังสร้างความสูญเสียให้กับผู้บริสุทธิ์กระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของสังคมและสะท้อนให้เห็นถึงความไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
13: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
2: วิลเลจิโน่
3: สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
6: ทอล์กอารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันจันทร์การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆผ่านคอร์สออนไลน์สั้นๆเป็นการพัฒนาตัวเองที่เยี่ยมเลยล่ะค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: ออังคารคลุมโปง
7: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่ที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
6: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
8: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know what it is? The artist.

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไป

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
3: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
4: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
5: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
6: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
5: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
7: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
8: อันหนึ่งคิดลงไปได้ไง
5: ยิงยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
6: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
5: ่อ้าว
9: ย่า
5: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
12: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา23นาฬิกาครับสภาพัฒน์เปิดเผยผลวิเคราะห์ชี้มีแรงงานไทย 8.7 ล้านคนกำลังแรงงานไทยทั้งหมด 40.1 ล้านคนได้รับผลกระทบจาก Gen AI โดยจำนวนนี้ 2.2 ล้านคนเสี่ยงถูกทดแทนจับตา Physical AIระลอกถัดไปสะเทือนโรงงานโลจิสติกงานบริการไทยโดยมีความท้าทายที่ตลาดแรงงานไทยต้องเผชิญโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินอาชีพที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการ Gen AI พบว่ากำลังแรงงานไทยทั้งหมด 40.1 ล้านคนมีแรงงานที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจากการ Gen AI ประมาณ 8.7 ล้านคนคิดเป็น21.8% ของกำลังแรงงานทั้งหมดโดยเป็น2กลุ่มหลักคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงถูกทดแทนมีจำนวน 2.2 ล้านหรือคิดเป็น 5.4% ของแรงงานทั้งหมดโดยเป็นกลุ่มที่ AI มีแนวโน้มเข้ามาทดแทนภาระงานตั้งแต่บางส่วนไปจนถึงทดแทนงานทั้งหมดโดยมากที่สุด 41.8% มีรายได้เฉลี่ย 27,000 ต่อเดือนโดยอายุเฉลี่ย 36.5 ปีและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเรื่องราวนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่นำ AI มาสนับสนุนการทำงานโดยมีจำนวน 6.5 ล้านคนหรือคิดเป็น 16.3% ของแรงงานทั้งหมดหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
11: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
14: สวัสดีครับผมเพิร์ทธนพลนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันจันทร์วันนี้เหนื่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหนื่อยอีกขอให้จำไว้ว่าชีวิตเราต้องไปต่อเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
2: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
2: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: สวัสดีค่ะขวัญใจนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, popa popcorn, eh?
5: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินเนาะ
1: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
3: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
2: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวมีคนได้ยินแต่เขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่า B2 เนาะ
4: B2 เป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
2: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาซุ่มแล้วก็ตอนแรกขนังขาเขาแล้วก็เลือกไป B2 ก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้าย B1 กลับมาเป็นกิ๊ก
3: B1 กลับมาเป็นกิ๊ก
2: คือหนูดึงเสนอไหม
3: หนูเลยนะ
4: ลูกเสนอไหมใช่ไหม
2: ใช่
4: ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
3: ู
4: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
5: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานี้ครับอนาคตของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโค้ชชาวสเปนกลายเป็นที่จับตามองทันทีหลังตัดสินใจอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจบฤดูกาลโดยกุนซือชาวสเปนวัย55ปีตัดสินใจปิดฉากการคุมทัพเรือใบสีฟ้าที่สร้างประวัติศาสตร์พาทีมประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานตลอดช่วง10ปีแม้จะเหลือสัญญาคุมทีมอีก1ปีโดยล่าสุดวิลเลียมฮิลบ่อนรับพนันถูกกฎหมายได้ยกให้ทีมชาติอังกฤษเป็นเต็งหนึ่งเป้าหมายต่อไปของเจ้าตัวหลังจากที่หมดความท้าทายในการคุมทีมระดับสโมสรและประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายกับหลายทีมทั้งบาร์เซโลนาและบาเยิร์นมิวนิกโดยอะไรก็ตามกุนซือชาวกระทิงดุเปิดใจในวันประกาศอำลาว่าผมมีช่วงเวลาที่ดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่าถามเหตุผลที่ต้องจากไปมันไม่มีเหตุผลใดๆผมแค่รู้ว่าถึงเวลาของผมแล้วโดยผมต้องการพักผ่อนตอนนี้ผมยังไม่มีแผนที่จะไปคุมทีมฉะนั้นพวกคุณจะไม่เห็นผมรับงานคุมทีมในช่วงนี้โดยสำหรับนอกจากทีมชาติอังกฤษที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งแล้วทีมชาติอิตาลีและทีมชาติบราซิลก็กลายเป็นตัวเต็งในข่ายที่มีความเป็นไปได้เหมือนกับขณะที่ในระดับสโมสรอย่างบาร์เซโลนาอดีตต้นสังกัดของเจ้าตัวถือเป็นเต็งหนึ่งไลน์ชมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
9: สวัสดีครับผมกระทิงขุนอารมณ์ประเทศรัฐครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: Hey! EFM

0: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับแกรี่เนวิลออกโรงวิจารณ์ทอตแนมฮอตสเปอร์อย่างหนักหลังรอดตกแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบบุดวิดโดยชัยชนะเหนือเอเวอร์ตันด้วยนัดสุดท้ายของฤดูกาลจากประตูชัยของชัวร์ปาลินญาด้วยสเปอร์จบอันดับ17ในฤดูกาลที่2ติดต่อกันโดยปีที่แล้วแม้ยังมีแชมป์ยูโรปาลีกให้แฟนบอลได้ฉลองแต่ซีซั่นนี้ถูกมองว่าเป็นผลงานที่ย่ำแย่เกินยอมรับสำหรับสโมสรระดับนี้เนวิลกล่าวว่ามันเกินไปถ้าจะบอกว่าพวกเขาน่าสมเพชว่าพวกเขาควรจะละอายกับตัวเองอาจจะไม่เกินไปพร้อมย้ำว่านี่คือท็อตแนมฮอตสเปอร์สโมสรที่มีประเพณีและประวัติศาสตร์บอลอันยิ่งใหญ่แต่กลับunder archive มานานและ2ปีหลังในลีกคือการตกต่ำอีกระดับด้วยอดีตกองหลังแมนยูเต็ดมองว่าสเปอร์ต้องมีการรีเซ็ตครั้งใหญ่และตรวจสอบปัญหาอย่างลึกทุกช่วงส่วนของสโมสรโดยเฉพาะเจ้าของทีมที่ต้องเริ่มจากการมองตัวเองในกระจกเพราะความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสโมสรบางครั้งมาจากการตัดสินใจของผู้บริหารหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีครับผมบิวกินนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
9: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับเจอร์ร็อบโบเวนผู้เล่นคนสำคัญของขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะไม่ย้ายออกจากทีมแม้ว่าต้นสังกัดหนีตายไม่สำเร็จหล่นลงไปในลีกแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยโดยผมยังมีสัญญากับที่นี่มันจะมีข่าวลือการพูดคุยและเรื่องไร้สาระต่างๆออกมาแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมต้องการคือการพาสโมสรแห่งนี้กลับไปสู่พรีเมียร์ลีกนั่นคือสิ่งที่มันสมควรโบเวนได้กล่าวไว้อย่างไรก็ตามคาร์บาจะมีผู้เล่นหลายคนย้ายออกจากทีมเนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่มีเงื่อนไขในสัญญาว่าจะโดนลดค่าจ้างลงอย่างมากในบางกรณีอาจมากถึง 50% หากทีมตกชั้นโดยมีทั้งอักเซลดิอาซีอาเดมาดราโอเรและคาร์ลอมวิลสันจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ขณะที่มาติอุสแฟร์นันมิดฟิลด์ดาวรุ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับปารีสแซงต์แชร์แมงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนว่าจะย้ายทีมแน่นอนโดยเวสต์แฮมหวังว่าจะได้กำไรจากที่ซื้อมา40ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วรวมถึงเอลฮาจิมาลิกดิอุฟกองหลังชาวเซเนกัลที่ย้ายมาจากสลาเวียปรากด้วยราคา19ล้านปอนด์ในเดือนกรกฎาคมก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เวสต์แฮมอาจได้กำไรจากการขายไลนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
6: สวัสดีครับนนท์อินทนนท์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี

0: สวัสดีวันอังคารวันนี้ไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มเริ่มกันใหม่ด้วยพลังบวกนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3 รายการนะครับ Apple เปิดเผยว่า Apple Spot ได้ขยายกลุ่มประเทศบริการสู่ภูมิภาคเอเชียพร้อมให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยเป็นแอปฟรีสำหรับ iPhone ที่ให้แฟนๆเข้าถึงคะแนนสถิติและอื่นๆแบบ Real Time พร้อมให้ดาวน์โหลดบน App Store ใน170ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงตลาดใหม่กว่า90แห่งโดยแอปได้รับการออกแบบมาเพื่อความเร็วและความเรียบง่ายเพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลโดยจะชูทีมและลีกโปรดของแฟนๆไว้ด้านหน้าและตรงกลางผ่านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานสะดวกตามสไตล์การออกแบบโดย Apple โดย Apple Sport ช่วยให้แฟนๆเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลโลกโดยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งกระดานคะแนนได้เพียงแต่ติดตามการแข่งขันทั้งหมดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีครับ
7: พวกเราเพอร์พีทครับ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น

0: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับอย่างที่ทราบกันดีว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ในกาตาร์ในปีนั้นได้มีการนำเทคโนโลยีสุดล้ำมากมายมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแข่งขันและสร้างสีสันให้แก่แฟนๆได้อย่างดีดังจะเห็นได้จากเทคโนโลยี VR ที่ละเอียดมากจนสามารถสร้างออกมาเป็นภาพ3มิติได้โดยการเก็บสถิติการแข่งขันเป็นคำนวณการทดเวลาบาดเจ็บที่ละเอียดมากจนทำให้มีการทดเวลาบาดเจ็บสูงสุดถึง10นาทีและเทคโนโลยีเรื่องเครื่องปรับอากาศภายในสนามแข่งขันโดยล่าสุดแอป FIFA Plus ได้นำเทคโนโลยี AR มาช่วยสร้างรูปแบบการแสดงสถิตินักเตะในระหว่างการแข่งขันได้อย่างสมจริงโดยทำให้ผู้ชมในสนามนั้นได้รับข้อมูลนักเตะอย่างละเอียดแบบเดียวกับที่ผู้รับชมผ่านโทรทัศน์รวมถึงดูภาพ VR ที่ต้องการได้ในหลากหลายมุมอีกด้วยโดยทาง FIFA ได้ระบุว่าฟีเจอร์นี้ใช้เฉพาะกับผู้ชมที่เดินทางไปยังสนามแข่งขันเท่านั้นโดยผู้ใช้แอป FIFA Plus สามารถเข้าไปยังฟีเจอร์ FIFA Plus Stadium Experience เพื่อดูสถิตินักเตะสดๆในรูปแบบ ARได้อย่างสะดวกรวดเร็วเช่นความเร็วในการเคลื่อนไหวหรือพื้นที่ที่นักเตะคนทนนั้นสามารถตอบสนองต่อการเล่นได้ดีที่สุดบนสนามโดยเทคโนโลยี AR และการประมวลผล VR ที่ FIFA ได้มาใช้นี้สามารถช่วยเพิ่มประสบการณ์รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการฟุตบอลและมีความเป็นไปได้ที่ FIFA จะขยายเทคโนโลยีนี้ไปยังลีกฟุตบอลอื่นในเช่น UEFA Champions League หรือ Premier Leagueไล่นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: สวัสดีครับจิมมี่จิตพล EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
8: ิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า

0: สวัสดีวันอังคารเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: super super boring
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสุภมาศสั่งเอาผิดผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวเก้ของไม่ตรงปกผิดสัญญาเสียหายกว่า30ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สุภมาสั่งฟันผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวเก๊ของไม่ตรงปกผิดสัญญาพร้อมส่งทีมสคบเร่งตรวจสอบดำเนินคดีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้รับรายงานกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อบ้านน็อกดาวจากผู้ประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วไม่ได้ตามมาตรฐานที่โฆษณาไว้โดยผู้เสียหายมีการโอนเงินกว่า 240,000 บาทให้ผู้ประกอบการแต่เมื่อใกล้ครบสัญญากลับได้เพียงโครงบ้านทั้งยังพบผู้เสียหายในกรณีเดียวกันอีกมากกว่า50รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทจึงได้สั่งการให้สคบติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้เร่งตรวจสอบและติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทันทีซึ่งกรณีที่ประชาชนเดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์แล้วไม่ได้บ้านตามสัญญาหรือสินค้าไม่ตรงปกเช่นนี้สคบจะเข้ามาช่วยเหลือได้3แนวทางได้แก่รับเรื่องร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเจรจากันหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จสคบจะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ฟรีผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสู้คดีคนเดียวและสคบมีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างทั้งนี้บ้านน็อกดาวน์ผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนอาทิโครงสร้างแบบบ้านวัสดุที่ใช้สัญญาซื้อขายหากประชาชนเดือดร้อนสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอป OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศยศวัฒน์องค์ประภาสเลยงั้นครับ
4: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนสุขภาพดีร่วมเติมเลือดให้เต็มคลังช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญใจชัยวณิศรีผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตซึ่งยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนและให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายจึงจะทำให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานงานบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศกับแคมเปญสุดพิเศษครั้งใหญ่แห่งปีสวยทั้งกายทั้งใจสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังพร้อมรับบิวตี้เซตแบรนด์ดังเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
8: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารใครว่าเราอ้วนตีปากเลยนะเราแค่มีพื้นที่ให้เธอรักเยอะมากต่างหากล่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ต้องเจ็บช้ำสักกี่ครั้ง

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: อังคารกลุ่มโปง X
5: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกไอ้ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
4: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเนาะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยหรอกแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ24ล้านสิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้าน8แสนสิทธิ์ด้านนายเอกนิติยืนยันช่วยให้เกิดการหมุนเวียนแก้วิกฤตเศรษฐกิจประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: เอกนิติปลื้มประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกมากกว่า24ล้านสิทธิ์ยืนยันระบบ AI นกกระซิบช่วยให้ร้านค้าบริหารจัดการร้านได้ดีขึ้นคุณอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
12: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงผลการตอบรับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากมากกว่า24ล้านสิทธิ์พร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีล่าสุดยังเหลืออีกกว่า 5.8 ล้านสิทธิ์ส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ 9.7 ล้านร้านค้าที่ในโครงการนี้รัฐบาลต้องการเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนในส่วนของผู้ซื้อที่เป็นประชาชนจะออกค่าใช้จ่าย 40% และรัฐบาลออกให้ 60% ขณะเดียวกันต้องการประคองกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจจึงต้องการให้ร้านค้าเล็กๆ เข้าร่วมมาลงทะเบียนเพิ่มทั้งนี้นายเอกนิติยังได้ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยที่ทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นระบบดิจิทัลที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สามารถให้คนเข้าถึงได้700,000คนต่อวินาทีถือว่าเป็นระบบที่เสถียรมากและจะได้เป็นต้นแบบต่อไปขณะที่เมื่อมีการใช้งานแล้วร้านค้าต่างๆจะได้ใช้งานระบบ AI ที่เรียกว่านกกระซิบร้านค้าจะบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและจะคุ้นเคยกับ AI ที่จะออกมาใช้งานเพื่อสร้างระบบที่ทำให้ร้านค้าขายสินค้าได้มากขึ้นจึงอยากเชิญชวนให้ร้านค้ามาเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้นอิทธิ์ดินบุญประเสริฐอย่างนี้ครับ
3: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
13: ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าหลัง